0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 นค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะไปดูเรื่องของโมเดลสิงคโปร์ค่ะบทเรียน Data Center ไทยค่ะ
2: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
3: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจนเนี่ย
1: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุกที่แล้วสุกที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซ
1: ึ่ง
3: นะครับสุกนี้เลยมาต่อของสุกที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน data center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน data center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม data center อย่างไรนะครับ ขอไปซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี data center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ1เขาเป็นประเทศเล็ก
1: ค่ะ
3: เขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทย
1: ค่ะ
3: 2พลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะเลยก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์ของการถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟังแล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงๆว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราอะเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ Nvidia ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว Nvidiaนะ Nvidia ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ Nvidia ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AI แต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศของสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการนั่นเองเวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนะเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ยAI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์นี้มี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะไปอยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI Economic Corridor นี่ก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียอ่ะผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ AI เพราะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับไอ้ประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้นะครับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการอะไรครับ 2-3 ปี 2019 2022เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร์ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AI Infrastructure Bill หรือ AI Infrastructure Act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุม AI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น Data Center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ Data Center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงคโปร์ในสมัยแรกๆก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็ค่อนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการระหับไฟการทำ AI ของสิงคโปร์1มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น2ไฟฟ้าของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลย์นี่เป็นสองส่วนมาเลย์นี่จะเป็นถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติของมาเลย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีก๊าซธรรมชาติแล้วก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินำเข้า 100% ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าจ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปัดไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์นะครับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโต Data Center ไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี Data Center อยู่ประมาณ70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่หนึ่งสิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะเพื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน Data Center ของเขา 1. สิงคโปร์ออกกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาของเขาเนี่ยนะครับกำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม data center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด data center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายนึงใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมายใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ 7:15 น.เบรกช่วงแรกครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยข
5: ขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร์บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
3: กับคุณลิซ่าคุณแก้งบรรทัดผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้มีคำถามของทางบ้านเนี่ยผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน data center เนี่ยด้วยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ data center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง data center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ซะส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง data center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูไว้ดีนะครับมันแยกเป็น2 ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะมี2 ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะๆพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000 ล้านบาทเนี่ย 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะอาจจะเป็น100คนก็ได้เพราะนั้น data center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่นะครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์ 2.5 ล้านครัวเรือน 2 ล้าน 5 แสนครัวเรือนมหาศาลมากจริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง 2 ล้านครัวเรือนเกือบๆ 2 ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ data center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี้นี่คือโจทย์ใหญ่

0: ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ทำไงก็คือที่ผมพูดในเบรกแรกครับ1ออกกฎหมาย2ตัวชิปที่มาอยู่ใน data center ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชิปนะหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆจะต้องเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทยก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม 1. Data Center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดขานการลงทุน Data Center แต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน Data Center Welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่างขึ้นมา 1. ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน 2. Data Center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไรนะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับขอบในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่าเวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันสามครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากมากไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี data center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่งกำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่จะต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขนาดพื้นที่ที่เราใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเพราะว่าใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันทั้ง200,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นกำหนดโซนนิ่งเนี่ยแล้วควรจะบอกไปต่อว่าได้มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันนี้ไอกองทุนเนี่ยมันมีอยู่ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุน การตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเรา เราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่า
1: ไ
0: ปแย่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆที่ดัตต้าเป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคลองให้สิทธิประโยชน์คุณคุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังงานสะอาดลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้การลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรมาคุณออกไปนะอะไรประมาณนี้นะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์และประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายเนี่ยค่ะมองว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราพร้อมไหมคะที่จะมีการลงทุน Data Center กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมไหม
0: บ้านเรายังไม่พร้อมครับเรื่องของการลงทุน Data Center ไม่พร้อมในตรงนี้ในแง่พื้นที่เราพร้อมแต่ในแง่กฎระเบียบกติกาเรายังไม่พร้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่างออกมาให้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ใช่ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณคุณลิซ่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโจทย์สำหรับหลายประเทศนะคะแล้วก็ในโซนอาเซียนเรานี่ก็หลายประเทศเนาะที่ก็มุ่งมาทางด้านนี้นะคะซึ่งก็มีการแบ่งกันค่อนข้างชัดอยู่นะอย่างถ้าที่อาจารย์ว่านะคะเวียดนามก็เป็นสายวิจัยใช่ไหมคะของสิงคโปร์ก็เป็นสายผู้ให้บริการนะของไทยเราจะเน้นทางด้านไหนเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องดูแนวทางกันต่อไปด้วยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์มารองรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแก้มกับลิซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพบกันยามเช้ากันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รวมถึงทางวิทยุนะคะทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ประเด็นเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปกันรีบไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทันเวลาเอามาที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีอุบแจงผลสอบตำรวจปมมีชื่อทองเจือเอี่ยวโกงสอบบอกกกต.แถลงมติคดีหัวสวไม่มีนักการเมืองนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการที่มีการสอบถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีรายชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสวนะคะแต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกบอกว่าคนเชื่อก็มีนะส่วนประเด็นนะคะกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยประเด็นนี้นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่ตอบเพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะทางนี้นะคะในส่วนของคุณโรมรังสิมันโรมก็ออกมาท้าเปิดหลักฐานสว.ส้มนะคะอีก3สำนวนที่จะยงไปถึงสว.ส้มของพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองเป็นสว.ส้มแต่มีความพยายามตีตราว่ามีสว.ส้มเกิดจากการตรวจสอบเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมก็ทำให้มีการตีตราในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของหัวสว.ที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าพาดหัวกลางหน้าเลยกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสภาทนายความยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโยงโกงสอบจบในกันยายน DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสว.ชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดพิกัดมือถือสมาคมทนายความเล่งยื่นปปช.ไต่สวนฟันมาตรา157ค่ะ
2: ขณะที่ทางด้านของศาลฎีกานะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอัครวัฒน์ค่ะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นนะคะให้มีการพิจารณาโดยนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะโดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.วินิจฉัยนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และ3ก็คือนายสมพันธ์กับนางแดงนะคะพ้นจากตำแหน่งสว.สั่งให้ทางกกต.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาซึ่งนายอัครวัฒน์ค่ะระบุว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้งสองคนคือนางแดงกับนายสมพานซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดกับขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอื่นค่ะล่าสุดก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องนะคะเอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานรับผู้ร้องไว้พิจารณาแล้ว9กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐาน27ตุลาคมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะซึ่งก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะศาลฎีการับฟ้อง2 สว.ระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระ ข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.บ.วุฒิสภาออกฤทธิ์รวมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมท.ส่วนอีกฉบับหนึ่งในแนวหน้าค่ะ DSI ลุยต่อหัวสว.สอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยจะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสภาสีส้มคดีหัวสว.จบยากแล้ว DSI ลับดาบ2ลุยต่อแยกคดีอาญาและอ้างยี่ฟอกเงินออกจากการเลือกตั้งไล่สอบเส้นเงินไม่จำกัดเฉพาะ77รายที่โดนสั่งฟ้องศาลฎีกาเตรียมประชุมพนักงานสอบสวนร่วมอัยการภายในกันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2ชุดยื่นต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสอบสวนพิจารณาคว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติก็มีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตกเป็น1ใน28รายชื่อนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงส่วนนายกรัฐมนตรีเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองในรายละเอียดที่นายกพูดถึงนะคะที่กรณีสหรัฐนะคะมีการขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล1ซึ่งก็มีปรากฏอยู่นะคะนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเจ้าตัวนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวช่วงหนึ่งระบุนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือเปล่านะคะว่าโดยบอกว่าไม่ใช่การสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนได้กระทำผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้กับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่นะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานนี่แหละชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็สหรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงเมื่อวานนะคะหลายสื่อก็พูดถึงในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจวกเพิกเฉยปราบสแกมก่อนฉะรัฐบาลปกป้องวรภักดิ์ยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้ส่วนหน้ามติชนพิษแกมไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินโยนวรภักดิ์เคลียร์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพร้อมแจงสหรัฐยันไร้เอี่ยวค้ามนุษย์ฟอกเงินฝ่ายค้านห่วงภาพลักษณ์ประเทศค่ะ
2: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งในช่วงของการประชุมแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงสอบค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงหนึ่งนะคะก็พูดถึงประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นความบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์แม้ว่ากำลังจะดำเนินการอยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการทุจริตด้วยนายกยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอนิจอนาจใจถ้าใช้ภาษาที่พูดในฐานะพี่น้องกันก็จะต้องบอกว่ามาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ค่ะฟาดยับโกงบนหัวเผาบ้านเรามท.1ลั่นโกงข้อสอบท้องถิ่นหน้าอเนจอนาถบั่นทอนความเชื่อมั่นประชาชนฉะเรื่องสยองสะเทือนขวัญโกงบนหัวผมเผาบ้านเราชี้สังคมพิพากษาแล้วโอดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งฟาดยับไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลขีดเส้นต้องจบ30 30กันยายนนี้ไม่มีขยายเวลาอาสพลเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายสอบขยายผล110เครือข่ายนายหน้าทั่วประเทศแต่ยังไม่พบเชื่อมโยงตรงกับนักการเมืองระดับประเทศค่ะ
1: ช่วงหน้ามาดูประเด็นแก๊งคอนะคะเพราะว่าตำรวจไปบุกรังแก๊งคอเช่าคฤหาสน์หรูเดือนเกือบล้านนะคะเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์ call center พักสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวประเด็นนี้กันละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินคดีเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการปราบปรามคนเหล่านี้ค่ะโดยมีการตอบรับในเชิงบวกมากมายแล้วก็ย้ำถึงความตรงไปตรงมาถ้าหากว่าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองนะคะสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเอามาเอาเปรียบคนไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าค่อนข้างพูดแรงนะคะเพราะว่านายกถึงกับใช้คำพูดว่าเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะคะแล้วก็สั่งฟันไปยังฝั่งของผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากว่ามีมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยก็จะมีการลงโทษในการเนรเทศทันทีนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะหนูฉุนยิวเถื่อนไล่กลับไปตายบ้านเกิดนายกฉุนตะเพิดต่างชาติกลับไปตายบ้านเกิดซัดเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศสั่งฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยพร้อมลงนามในประเทศทันทีไม่ต้องกลัวเรื่องงบประมาณชี้พวกพฤติกรรมกลางตั้งศาสนสถานที่ผิดกฎหมายติดป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าต้องถอนป้ายด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่มีการไปเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหรูเรียกว่าบ้านไม่ได้ละต้องเรียกคฤหาสน์นะคะเพราะว่าเช่าเดือนเกือบล้านนะคะซึ่งตำรวจเขาไปตามจับโดยรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจค้นคฤหาสน์หรูนะคะอยู่ในซอยเอกมัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพจับกุมผู้ต้องหาค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้จากพลเมืองดีเขาไปแจ้งบอกว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติน่าสงสัยมีคนเข้าออกเยอะจังเลยแล้วคนเข้าออกไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายค้นไปตรวจสอบก็ไปเจอแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบบอสจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์นะคะเช่ามานานกว่า1ปีอัตราค่าเช่าสูงถึง 900,000 บาทต่อเดือนเบื้องต้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหา15คนนะคะเป็นคนไทย1คนอีก14คนเนี่ยต่างชาติมีทั้งคนญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ละคนก็นั่งนะคะปิดหน้าปิดตาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านนี้ก็หรูจริงๆค่ะใหญ่โตมากๆบุกรังแก๊งคอลคฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุ๋นยุ่นขออภัยนะคะตั้งศูนย์โทตุ๋นล่ามังกรบอสใหญ่สตม.บุกทลายแก๊ง call center ข้ามชาติคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทตั้งเป็นศูนย์ call center บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนทลายแก๊งรังคอมุ่งเป้าตุ๋นคนญี่ปุ่นเจอชุดตำรวจเพียบเร่งล่าตัวบอสจีนค่ะ
2: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพตำรวจนะคะสตม.บุกทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งก็เช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัย112แถวบางบอนค่ะเป็นคฤหาสน์หรูมูลค่า270ล้านบาทจับได้14ผู้ต้องหาค่ะก็มีทั้งชาว

0: เมียนมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์หลอกลวงเหยื่อซึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงชุดตำรวจญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่

0: นะคะก็เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยเขาจับมาแล้วนะคะสำหรับต่างด้าวทะเบียนศูนย์นะคะมาครั้งนี้ก็จับกลุ่มได้เชื่อมโยงนายหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนมีการทำให้มีการช่วยแรงงานเมียนมาที่ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบในลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนราษฎรนะคะตำรวจก็รวบรวมอนุมัติหมายศาลนะคะขอหมายจับ33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเจ้าบ้านพยานรับรอง10คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าว19คนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะคะลุยล้างบางปิดฉากแรงเงา2รวบ27ผู้ต้องหาสวมทะเบียนศูนย์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทหารกัมพูชาขุดกุเลศวางแนวลวดหนามที่เนิน450พื้นที่ช่องสงามที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษค่ะซึ่งเมื่อพบว่ามีการประชิดในพื้นที่ฐานของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยั่วยุกันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าชุดประสานงานทั้ง2ฝ่ายคุยกันแล้วค่ะในฝั่งของกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วก็ถือว่ายังสามารถเจรจากันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่กัมพูชานั้นกลบกุเลศถอนสิ่งกีดขวางจะเป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมนี้ลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดจากในพื้นที่ในขณะที่ทางพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามีรูปภาพค่ะกับพระเยื้อนนะคะหรือว่าหลวงตาเยื้อนโดยระบุว่าเพราะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักการทหารสื่อมวลชนสื่อโซเชียลแสดงความเห็นปั่นป่วนจนชาวบ้านตื่นตระหนกค่ะรบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับมาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้และได้รับผลกระทบคือไทยนะคะและการที่จะได้พื้นที่คืนทั้ง2อย่างคือต้องตีคืนซึ่งเขาคงประเมินแล้วว่าศักยภาพทางทหารคงจะทำไม่ได้ถ้าเปิดอีกทีก็คงจะทำให้ไทยเนี่ยใส่หนักเข้าไปถึงหัวใจของเขามากกว่าเดิมขณะที่มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศการประท้วงการร้องต่อศาลเราก็มีการกดดันนะคะถ้าหากว่าในฝั่งของเขมรนั้นกลับมาเปิดอีกก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่ๆนี่เป็นบางส่วนที่ทางพลตรีนัทได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนในพาดหัวข่าวของแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าแม่ทัพนัดหึ่มเขมรเปิดอีกเจอแน่ยอมถอยกลบคูเลตสีหศักดิ์นำคณะเจรจาเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานผลประชุมอันคลอสเผยนายกให้กำลังใจและคำแนะนำแต่ไม่เผยรายละเอียดลั่นทำเต็มที่เพื่อประโยชน์บ้านเมืองส่วนโฆษกกองทัพบกแจงเคลียร์ปมขุดคูเลทที่ช่องสงามลุล่วงเขมรยอมปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมขณะที่รองแม่ทัพภาคสองโพสฉะโซเชียลปั่นกระแสจนชาวบ้านแตกตื่นพร้อมชำแหละท่าทีเขมรไม่น่ากังวลแต่ไม่ประมาทลั่นถ้าเปิดมาอีกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมขอประชาชนเสพสื่ออย่างมีสติย้ำทหารมีแผนชัดเจนถ้ารบต้องชนะค่ะ
0: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะคะขอมาที่เรื่องนี้นะคะมาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทแน่นอนลืมภาพจำเดิมๆไปเลยนะคะว่าเคลมเยอะเดี๋ยวบริษัทไม่ต่อสัญญาไปได้เลยลืมไปเลยเพราะว่าตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีต่ออายุสัญญานะคะทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นมีอะไรอย่างแรกเลยคือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นปกปิดประวัติสุขภาพอย่างที่2ตามมาเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาและสุดท้ายเคลมค่าชดเชยรวมทุกบริษัทเกินนะคะเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงอย่างเช่นช่อฉนประกันภัยอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีเรียนิวก็จะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยความห่วงใยค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาท

ือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องความสวยความงามนะคะความสวยความงามยอมไม่ได้แต่ว่าต้องสวยกันแต่สิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางปคบมีการไปตรวจสอบยึดเครื่องสำอางปลอมนะคะครึ่งแสนเลย 52,000 ชิ้นลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นเครื่องสำอางอันตรายค่ะก็ไปพบนะคะที่จากการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบ2โกดังพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาถูกผิดปกติสำหรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดอาการแพ้อันตรายกับร่างกายได้นะคะก็จุดแรกเนี่ยไปพบเครื่องสำอาง92รายการมูลค่ารวมนะคะประมาณ2ล้านบาทมีประมาณ 11,000 กว่าชิ้นจุดที่2นะคะตรวจยึดเครื่องสำอาง25รายการ 40,000 กว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าความเสียหาย4ล้านบาทนะคะรวมทั้ง2จุดที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนี่ย117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเครื่องสำอางนี้นะคะก็มีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่สมุทรปราการแล้วก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บรวมถึงเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยในราคาปกติที่ซื้อก็ให้เอะไว้ก่อนเลยนะคะในไทยรัฐพาดหัวทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมของไทยต่างประเทศ 50,000 ชิ้นถูกขายออนไลน์ปคบ.บุกทลาย2โกดังจังหวัดสมุทรปราการแหล่งซุกซ่อนเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศหลายยี่ห้อยึดของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่า6ล้านชี้สินค้าปลอมอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ค่ะ
3: ส่วนภาคใต้ค่ะอย่างที่ไปตรงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของควันค่ะก็อยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งแจกแมสเพื่อดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าควันไฟถล่มใต้เบตงขั้นวิกฤตฝุ่นพิษพุ่งทะลุเร่งแจกแมสเบตงสภาพท้องฟ้ามัวหมองหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมจังหวัดยะลาทัศนวิสัยลดลงค่าฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 45.9 ไมโครกรัมด้านกองสาธารณสุขออกลุยแจกแมสย่านการค้าขายค่ะ
2: ค่ะไดนามติชนนะคะมีพาดหัวประเด็นเศรษฐกิจน่าสนใจเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะพาดหัวบอกว่านิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่มหอการค้าเปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 800,000 เฉลี่ย 800,000 บาททำสถิติสูงสุดรอบ17ปีห่วงผู้สูงอายุ70ปียังมีภาระอื้อชี้ค่าครองชีพสูงแนะรื้อโครงสร้างค่าจ้างอนุทินเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษีสหรัฐค่ะ
3: ขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่2นี้ก็จะนำเข้าสู่ครม.ในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะคลังควัก 4-50,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในกันยายนได้รับต่อเนื่องเฉียด40ล้านคนเผยผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ9
2: ของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเปิดฉากแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการเปิดฉากอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่19แต่ว่าในส่วนเมื่อวานมีการแข่งขันนำร่องไปแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะคะโดยจะแข่งขันนะคะในช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มี15ชาติสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วม 2,580 คนแยกเป็นนักกีฬา 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิค 3,800 คน ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่าเปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทัพไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลทรงแข่งขี่ม้า 25-27 กันยาเอเชียนเกม2026เปิดฉากวันนี้ทัพไทยล็อกเป้า14ทองเฉลิมฉานทัดดาวตัวแทนถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้าค่ะ
3: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผนึกกำลังสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดปฏิบัติการสันติสุขที่408ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ที่442และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางฮุกุมปากัสหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยเน้นย้ำไปที่ดีที่7เรื่องการห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมมือการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและดีที่8เรื่องของการพ้นอาชญากรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายในระดับท้องถิ่นทั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเสริมสร้างกำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาให้ฟังกันทุกวันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ9ทันข่าวขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรา2คนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกัน
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สะเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สะเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สะเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิ

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบ แบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: มาแล้วค่ะเปิดเพลงพร้อมๆแบบนี้พร้อมกับอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณได้ฟังกันนะคะเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วค่ะ18กันยายน2569ต้อนรับทุกท่านปังปอนมารายงานตัวเหมือนเดิมเลยค่ะเจอกัน8โมงถึงบ่าย2โมงเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหลังไมค์วันศุกร์แบบนี้อยากฟังเพลงแบบไหนย้อนวัยกันได้เลย8โมงถึง9โมงนะคะแล้วหลัง9โมงเป็นต้นไปจนถึง11โมงเนี่ยเพลงเพราะๆฮิตๆนะคะที่คุณอยากจะฟังเนี่ยพูดคุยทักทายมาได้เลย2ช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะหลังไมค์เบอร์นี้0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีอยากจะฟังเพลงแบบไหนพูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้อัปเดตเรื่องราวไหนก็ทักทายมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนเยอะฝนหนักกันหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยค่ะเดี๋ยวปังปอนมาอัปเดตให้ได้ฟังเปิดเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังตอนนี้ก่อนนะคะ
0: M-Cut Hello One One

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวินไทยเผยปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนว

0: ชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.

0: แรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเขนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาครุ24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติด

0: ้างก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ผับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M คอร์ดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์มาดูแลตัวเองนะคะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการจิบชากันดีกว่าค่ะวันศุกร์แบบนี้หลายคนก็อยากจะมีความสุขกับการทำงานไปด้วยฟังเพลงเพราะที่นี่กับปังปอนเหมือนเดิมนะคะและแน่นอนว่าแนะนำกันหน่อยค่ะสำหรับชากระเจี๊ยบทำจากกลีบดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งนะคะให้รสเปรี้ยวสดชื่นแล้วยังมีสีแดงอมชมพูเวลาดื่มไปแล้วเนี่ยปากแล้วก็ลิ้นของเรานะคะจะดูเหมือนมีสุขภาพดีเพราะว่าจะมีสีติดที่ปากแล้วก็ลิ้นอมชมพูแบบนี้ค่ะเขายังมีวิตามินซีเยอะมากๆเลยป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดโควิดแล้วก็ RSV ในช่วงนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เขามีผลการศึกษาพบว่าการดื่มชากระเจี๊ยบเป็นประจำช่วยลดระดับค่าต่างๆนะคะที่เป็นตัวชี้วัดการอักเสบในเลือดได้เป็นอย่างดีหรือคุณจะเปลี่ยนมาเป็นการทานในส่วนของชาขมิ้นก็ได้ค่ะจะมีสารสำคัญมากมากเลยที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบค่อนข้างดีมากๆมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนด้วยนะคะว่าลดอาการของโรคอักเสบต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคลำไส้อักเสบข้ออักเสบรวมถึงช่วยบำรุงสมองชะลอความเสื่อมตามวัยนะคะแนะนำให้คุณชงชาขมิ้นผสมกับน้ำอุ่นๆดื่มเป็นชาในตอนเช้าๆแบบนี้เรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพมากๆเลยลองหามาทานกันดูนะคุณผู้ฟังยิ่งในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้หลายคนจิบชาไปด้วยมองดูกองเอกสารบนโต๊ะไปด้วยแล้วก็ครีเอทการทำงานไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนชีวิตในตอนเช้าได้ดีมากๆเลยกับการจิบชาตอนเช้าๆแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยโล่งอกโล่งใจแล้วก็มีแรงต่อสู้กับการทำงานกันด้วยนะคะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่

0: M-Hot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้าง

0: อกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: และแน่นอนวันนี้ปังปอนก็ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลยวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้หลายคนดีใจตื่นเต้นเพราะว่าช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยก็จะมีเมนูอาหารอร่อยๆทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวบางบ้านเนี่ยนะคุณผู้ฟังไปหาซื้ออาหารทะเลมาปิ้งมาย่างมาต้มมาทำกินกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนรอคอยในวันศุกร์แบบนี้ค่ะแนะนำเรื่องของอาหารทะเลแล้วก็หอยนางรมกันนิดนึงนะช่วยบำรุงประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยค่ะเนื่องจากว่าเขามีธาตุเหล็กวิตามิน B1 B2 ค่อนข้างเยอะ

เยอะเลยแนะนำกันนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายเลือกเป็นหอยนางรมนะคะมาบำรุงก็จะดีมากๆเลยค่ะทานควบคู่ไปกับผักที่คุณชื่นชอบอันนี้ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ

อนอยู่นะคะมือชาเท้าชาแบบนี้เสริมสร้างด้วยอาหารทะเลหรือจะเป็นหอยนางรมแบบนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิตามิน B ในหอยนางรมนะคะจะไปช่วยซ่อมแซมเส้นประสาททำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทลดอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าได้เป็นอย่างดีแล้วเขามีผลงานการวิจัยหลายชิ้นมากๆเลยว่าหอยนางรมเนี่ยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แบบนี้เลือกหาเป็นเมนูอาหารทะเลรวมถึงหอยนางรมมาทานกันก็ดีมากๆเลยนะคะ

M-Cot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโสภณมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

0: ด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัด

0: พลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: อยู่กันในช่วงของเอ็มคอร์ดยกนิ้วแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยสุดยอดอาหารถิ่นของอำเภอขลุงค่ะกับแกงส้มใบสันดานบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อที่หลายคนรอคอยอยากจะรับประทานกันด้วยนะคะพูดถึงว่าใบสันดานที่หลายคนตามหากับเมนูแกงส้มเนี่ยหลายคนสามารถทำเองที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณมีวัตถุดิบหลักๆแบบนี้ค่ะใบสันดานเนื้อปลาพริกแกงส้ม

0: น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำซุปนั่นเองค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนำน้ำซุปนะคะใส่พริกแกงส้มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟให้เดือดเลยหลังจากที่เดือดแล้วใส่เนื้อปลาลงไปใส่ใบสันดาลลงไปต้มให้เดือดปิดไฟตักใส่ภาชนะที่คุณเตรียมไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆชื่นใจมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่บอกว่ามันมีความยุ่งยากในการทำเมนูนี้นะคะคุณหาทานกันได้เลยที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีที่มีเมนูอาหารถิ่นแบบนี้หลายคนบอกว่าต้องไปตามหากันที่อำเภอขลุ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำกันในช่วงนี้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ
1: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ใหม่ลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-COT จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: เอ็มคอร์ดก็อตสิบมาแล้วค่ะพาไปวงการบันเทิงกันอีกแล้วไปอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนู้นค่ะหลายคนเคยฟังเพลงนี้กันไหมยังโสดนะคะหนึ่งเพลงเพราะของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังโอลิฟนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เธอสละโสดอย่างเป็นทางการกันแล้วสำหรับอดีตนักร้องสาวเสียงใสบุ๊กนัชชารีค่ะที่หลายคนคุ้นเคยกันดีในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างที่บอกไปโอลิฟนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกมากๆที่ประเทศเกาหลีหลายคนเห็นภาพแล้วอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทั้งคู่จูงมือกันเข้าประตูวิวาห์เรียบร้อยแล้วที่มอนติคาร์โลประเทศโมนาโกค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักโดยมีครอบครัวเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญอย่างขับข้างกันเลยทีเดียวค่ะเจ้าสาวคนสวยมาในชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์เรียกได้ว่าสง่างามมากๆเลยทีเดียวเคียงคู่มากับเจ้าบ่าวในชุดหรูค่ะหล่อเนี้ยบสมฐานะแบบนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีเจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นต่อน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงโดยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นตอของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การ

0: ิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัดโพสต์ว่ามีเนนมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชันสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชันสูตรเพราะการชันสูตรพ่อแม่ของเนนจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 น.ด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้

0: และรับสินบน
1: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีนะคะวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะแล้วก็เราได้เริ่มต้นกันไป2เพลงต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ารายการกันด้วย2เพลงในยุคเก่าๆนะคะกับเพลง Yesterday Once More ผลงานเพลงของCarpenter แล้วก็เพลงแรกที่เข้ารายการเลยก็คือ I Can't Tell You Why นะคะเป็นผลงานเพลงของ The Eagle นั่นเองค่ะวันนี้ระหว่างที่ฟังเพลง2เพลงเข้ารายการไปด้วยนะคะก็นั่งดูโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้เลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้นักกีฬาไทยเรากำลังไปสร้างผลงานกันอยู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะเขาเริ่มการแข่งขันกันมาได้เปิดไปวันไหนคะตกข่าวนิดนึงนะคะ

บางทีเวลายุ่งๆก็ยังไม่ได้ติดตามแต่ว่าตอนนี้กำลังมานั่งดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมถ่ายทอดสดด้วยวันนี้มีกีฬาที่น่าสนใจสำหรับแฟนๆนักตบลูกยางสาวไทยนะคะวันนี้วอลเลย์บอลมีแข่งขันในรอบคัดเลือกตอน 5:00 น.เป็นทีมชาติไทยพบกับไต้หวันนั่นเองนะคะแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าใครดูทางไม่ฟรีทีวีได้ก็ฝากติดตามให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็ส่งใจไปเชียร์กันก็แล้วกันนะคะเชื่อว่าในรอบหลังๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีถ่ายทอดให้ได้ดูกันยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะคะแต่ว่าที่จะมีถ่ายทอดสดและน่าสนใจพรุ่งนี้ขอเปิดแป๊บหนึ่งนะพรุ่งนี้วันที่ไม่ใช่สิวันที่20ใช่ไหมคะวันไหนนะที่จะมีแข่งฟุตบอลเดี๋ยวมาบอกอีกทีขอไปหาก่อนนะคะฟังอีกหนึ่งเพลงกับผลงานเพลงของ All For One กับเพลง I Swear ค่ะ

0: เมื่อกี้พูดค้างไว้ถึงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะไปโฟกัสอยู่ที่วอลเลย์บอลแล้วก็ลืมว่าฟุตบอลเขาแข่งวันไหนนะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะเริ่มเตะกันบ่าย2:14 น.นะคะสำหรับฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในกลุ่ม A ค่ะไทยจะพบกับฮ่องกงอันนี้มีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะบ่าย2วันอาทิตย์อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนกันก็ติดตามเชียร์ฟุตบอลชายทีมชาติไทยด้วยรวมถึงกีฬาอื่นๆของไทยนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยไปแข่งกันหลายรายการที่น่าสนใจทีเดียวยังไงก็ลองติดตามดูตารางการถ่ายทอดแล้วก็ใครไม่ได้ออกไปไหนอยู่กับบ้านหรือเดี๋ยวนี้ไปไหนก็สามารถดูการถ่ายทอดสดดูทีวีดูช่องทางต่างๆกันได้นะคะไงก็ฝากส่งกำลังใจกันด้วยยังมีโอ้โหมีหลายโปรแกรมเลยค่ะแอบดูไปเรื่อยๆแล้วก็แอบตื่นเต้นเดี๋ยวยังไงในรายการจะเอามาหยิบยกคู่ที่น่าสนใจโปรแกรมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันก็แล้วกันค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: สำหรับธุรกิจหรือว่าบริษัทห้างร้านหน่วยงานไหนนะคะที่สนใจเรื่องของการเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุกับเครือข่ายวิทยุของอสมทนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลากันได้ที่เบอร์02-201-6512ค่ะหรือที่เบอร์มือถือนะคะ089-499-0909ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจแบบไหนยังไงอยากจะสื่อสารเรื่องของสินค้าบริการผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าอยากจะสื่อสารกันในระดับประเทศทั่วประเทศเลยหรือว่าอยากจะเลือกพื้นที่ไหนเป็นพิเศษเพื่อที่จะเจาะกลุ่มผู้ฟังเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงนะคะก็สามารถสอบถามกันได้เลยค่ะเชื่อมั่นว่าเครือข่ายวิทยุของอสมทนะคะจะเป็นการสร้างโอกาสในการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนเลยค่ะบอกกันอีกทีถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าแพ็กเกจการเช่าเวลาเนี่ยโทรไปได้ที่02-201-6512หรือว่าเบอร์089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Just the way you are นะคะเพลงนี้ผลงานเพลงของบิลลี่โจเอลนั่นเองปล่อยออกมาในปี1977ค่ะโอ้โหกี่ปีแล้วคะเกือบ50แล้วได้มาแต่ยังคงความเพราะแล้วก็ความคลาสสิกอยู่นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งในเพลงที่คุณสาวๆฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยนะคะเขาบอกว่า don't go trying some new fashion ไม่ต้องไปพยายามไล่ตามแฟชั่นใหม่ๆ don't changeThe color of your hair ไม่ต้องเปลี่ยนสีผมไม่ต้องทำสีผมอะไรด้วย I love you just the way you are นะครับยังไงฉันก็รักคุณในแบบที่คุณเป็นมากที่สุดเลยนะคะสาวๆฟังแล้วอาจจะแบบว่าโอ้ดีจังเลยนะคะถ้าได้เจอคนที่รักและใส่ใจแบบนี้คนที่ไม่มองกันเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ามองกันเข้าไปถึงลึกซึ้งถึงภายในจิตใจนะคะโอ้ยวันนี้มาแนวหวานซะด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะเราเป็นตัวตนของเรานั้นดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามันจะใช่จะเป็นที่รักมันก็จะเป็นที่รักแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่พูดแล้วเศร้าเนาะ

0: เรื่องเล่ารอบโลก
1: ปิดท้ายช่วงท้ายรายการกันด้วยเรื่องเล่ารอบโลกที่น่าสนใจจากประเทศจีนนะคะตอนนี้มีเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจรับจ้างทิ้งขยะนั่นเองแปลกดีนะคะธุรกิจรับจ้างทิ้งขยะนี้ค่ะมีผู้ให้บริการหลายรายเริ่มออกมาโปรโมทเริ่มออกมาทำโฆษณาแล้วว่ามีการให้บริการรับทิ้งขยะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคือเขาทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะว่ามีธุรกิจแบบนี้แหละคิดค่าบริการตั้งแต่3ถึง5หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ15ถึง25บาทต่อครั้งนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจแบบรายเดือนก็มีนะจ่ายค่าบริการประมาณ100หยวนหรือประมาณ500บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะบริการขยะบริการรับจ้างทิ้งขยะนี้นะคะจะรวมถึงการให้บริการเก็บขยะให้ทุกวันโดยลูกค้าเนี่ยค่ะแค่เอาถุงขยะออกไปวางไว้หน้าประตูห้องพักของตัวเองเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยค่ะมาจัดเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งให้ค่ะบริการแบบนี้ถือเป็นมุมมองใหม่เป็นรูปแบบใหม่ของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจคนขี้เกียจหรือว่า lazy economy นั่นเองนะคะเป็นธุรกิจหรือว่าการบริการที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาของคนในยุคนี้นั่นเองนะคะก็ถือเป็นการเดินตามรอยบริการยอดนิยมอื่นๆที่เคยเป็นกระแสมาก่อนหน้านี้ในจีนนะคะนั่นก็คือบริการรับส่งเด็กนักเรียนหรือบริการไปรับพัสดุแทนนั่นเองค่ะแม้จะมีบางคนนะคะตั้งคำถามกับโมเดลธุรกิจแบบนี้ว่ามันจะมีหรอคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้คนอื่นมาเอาขยะไปทิ้งแทนเรามันดูไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดจะเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เลยมันเป็นแค่งานบ้านประจำวันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะบางคนเขาก็มองแบบนี้แต่ว่าปรากฏว่ามีผู้สนใจใช้บริการธุรกิจรับจ้างทิ้งขยะเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยในรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้ารายหนึ่งกำลังรักษาตัวจากโรคซึมเศร้าแล้วก็สนใจใช้บริการรับจ้างทิ้งขยะนี้เพราะว่าลูกค้าคนนี้

0: บอกว่าปกติแล้วเขาจะเอาขยะออกไปทิ้งแค่ในช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเท่านั้นเองเพราะว่ากลัวการที่จะต้องออกไปเจอคนอื่นๆเพราะฉะนั้นบริการแบบนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เป็นโรคซึมเศร้าท่านนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีลูกค้ารายอื่นที่บอกว่าตอนนี้อย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะเป็นเมืองแรกของจีนที่มีการบังคับใช้ระบบคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างจริงจังนะคะแล้วก็บางหมู่บ้านหรือว่าบางคอนโดเนี่ยอนุญาตให้ทิ้งขยะแค่ช่วง2ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็อีก2ชั่วโมงตอนเย็นเท่านั้นเองบางคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเช้ากว่านั้นหรือว่ากลับบ้านดึกกว่านั้นเนี่ยก็จะทิ้งขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ทันนะคะก็เลยหันมาใช้บริการรับจ้างทิ้งขยะนั่นเองนะคะแล้วก็ค่าบริการนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะ15-25 บาทต่อครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่สะดวกที่จะทิ้งขยะเองก็เลยสนใจบริการแบบนี้ของจีนมากๆเลยนะคะใครในไทยจะมีใครสนใจทำธุรกิจแบบนี้ไหมคะยังไงลองดูบางพื้นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะถึงค่าบริการจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าอาคิดสมมติอยู่คอนโดแล้วหลายๆห้องแบบนี้น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องเล่ารอบโลกที่น่าสนใจจากประเทศจีนเอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก
0: ตอนนี้11:55 นแล้วนะคะวันนี้รู้สึกเวลาเร็วมากเลยยังไงดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Soft Music Time วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

0: ทานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นาทีด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
1: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครูน้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะ โดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะ

0: จนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึงค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1 คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
1: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32 ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21 นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20 ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1 คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2 คันกระบะสีส้ม1 คันรถเก๋งสีดำ1 คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4 คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1 ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5 เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะโ ซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่งเฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
2: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านกันผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะ จากกระแสข่าวเสนอควบรวมปมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมทด้วยค่ะโดยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมทหลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมทเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

0: าต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พละศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปเนี่ย 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 ค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 เช้าค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดีนะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทานน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประพัฒน์เสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่นดูโอด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตามเอเชียนเกมกันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญในเอเชียนเกมกันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสสถานทีมอันดับที่118ของโลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลธราอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 Import HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่เทนนิสไทเปชนะเวียดนามมา2-1 ครึ่งแรกยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้ชนิสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีซึ่งช่อง9 Uncut HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์ทาวเชียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโนมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นาทีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์จะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม C ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถ ธนาคุณพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตน์และเอกจัญญวัฒน
0: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนและก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะพบกับเราสองคนกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
5: คุยข่าวเช้าจันทร์ที่
6: ผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับ
5: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
6: เมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านด้วยละกันเพราะว่าติดภารกิจนะครับผมแล้วก็วันนี้มาแล้วนะฮะพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองคนนะครับผมก็ตรงกับวันอะไรนะวันศุกร์ด้วยวันนี้
5: วันนี้ศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์หลายคนวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวแล้วค่ะพี่เอก
6: แต่เห็นฝนตก
5: บางคน
6: ก
5: ็
6: อาจจะโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนกับที่เราพูดคุยกันมาตลอดสัปดาห์ว่าประมาณช่วงวันที่18ถึง20นะก็คงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆเห็นหลายจุดหลายพื้นที่ก็ตกหนักแล้วก็เวลาฝนตกก็อยากจะให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะฮะหรือว่าจะเป็นฟืนไฟไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องมาระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับผม
5: ใช่ค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ที่แก่งหางแมวก็เกิดน้ำป่า ทันหันมากๆเลยก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นเลยค่ะ20กันยายนในหลายพื้นที่ของจันทบุรีด้วยนะคะ
6: วันนี้ก็เพิ่งวันที่18นะฮะ18กันยายน2569นะครับเอาละครับหลังจากที่สักครู่นี้ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจากอสมทส่วนกลางคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเราน้องปังปอนในช่วงแรกจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
5: เรื่องของการทำบุญกันเลยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอยากจะทำบุญในช่วงเดือนกันยายนแบบนี้ไปบริจาคเลือดกันได้ทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอตอนนี้จะใช้ได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนมีเลือดกรุ๊ปโอสามารถเดินทางไปบริจาคกันได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือในวันศุกร์แบบนี้ใครเดินทางไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลจันทบุรีแวะไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไหนอยากจะทำบุญกันนะคะด้วยการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แบบนี้ด้วยการบริจาคเลือดก็สามารถแวะกันไปได้เลยค่ะส่วนใครไม่สะดวกแต่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสอยดาวนะคะเขาจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการค่ะในการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะในวันอังคารที่22กันยายนนี้ค่ะเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาวและในวันที่24กันยายนนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอมะขามเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะใครที่อยากจะบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะทั้ง2ที่ในวันที่22กันยายนแล้วก็24กันยายนค่ะทั้งที่สอยดาวแล้วก็ที่มะขามเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะส่วนใครพร้อมในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้อย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเปิดให้บริการถึง 1:00 นตรงค่ะรวมถึงที่เซ็นทรัลจันทบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านไหนไม่มั่นใจเรื่องของการเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่039-319-616แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ฟังบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะ
6: ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับใกล้ในสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นกันได้ไปกันต่อที่ข่าวนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้ประชาชนได้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และก็ปี2559นะครับเพื่อให้ประชาชนได้เก็บสะสมเป็นที่ระลึกอีกครั้งครับโดยเริ่มเปิดให้แลกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559เป็นต้นไปธนบัตรที่ระลึกนะมี2รุ่นครับเปิดให้แลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับธนบัตรที่ระลึกนะที่นำมาเปิดให้ประชาชนได้แลกในครั้งนี้มีทั้งหมด2รายการได้แก่ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทนะครับซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547แล้วก็ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทซึ่งจะทำขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นะครับธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทปี2547ก็สามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้นะทปทนะแล้วก็ธนาคารออมสินรวมถึงธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะครับในส่วนของธนบัตรที่ระลึกนะฮะชนิดราคา500บาทปี2559เปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้นะทปทเนื่องจากมีจำนวนที่จัดสรรในครั้งนี้จำกัดนะครับหรือทปทย่อมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเช็ควันและสถานที่แลกธนบัตรที่ระลึกกันได้นะครับสำหรับธนบัตรที่ระลึกในชนิดราคา100บาทประชาชนนะก็สามารถที่จะแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทปทได้ในวันที่1ถึง4ตุลาคมนะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะถึงอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2519หรือจนกว่าธนบัตรจะหมดนะครับส่วนธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดก็สามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะหมดนะครับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแลกธนบัตรที่ระลึกก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่BOT Contact Center นะฮะ1213หรือสอบถามได้ที่จุดให้บริการของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เก็บสะสมเป็นที่ระลึกกันนะครับ
5: บางคนชื่นชอบแล้วก็ตามหากันด้วยนะคะก็ไปตามวันเวลาดังกล่าวแล้วกันนะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะใครชื่นชอบปูแป้นบ้างไหมคะจะเอาไปดองน้ำปลาหรือจะเอาไปทำยำนี่ก็อร่อยมากๆเลยพี่เอกเคยทานไหมคะ
6: เคยทานแต่เขาลวก
5: ลวก
6: มาแล้วก็เมนูกับแก้มมาเลย
5: แซ่บอร่อยเลยนะคะจะกินกับข้าวสวยร้อน
6: ๆแต่ได้ยินเขาว่าเวลาจะทานต้องเอาไปดองใช่ไหม
5: บางคนบอกว่าชอบแบบนั้นนะคะไปดองน้ำปลานะคะหรือว่าจะเอาไปยำปูแป้นก็ได้ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนรอคอยที่จะไปตักปูแป้นกันนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะหลายคนบอกว่าจะมีขึ้นเมื่อไรอย่างไรนะคะไปเที่ยวไปชิมไปชมกันได้กับปูแป้นนะคะกับกิจกรรมเทศกาลดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติจัดมา18ครั้งแล้วค่ะประจำปีนี้ปี2569เป็นครั้งที่18นะคะเรียกได้ว่าเป็นของดีเกวียนหักค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของปูแป้นแบบนี้แล้วก็อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่จันทบุรีเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเทศกาลดูปูแป้นแล้วก็ไปตักปูแป้นกันแบบสนุกสนานได้เลยค่ะในช่วงวันที่27ตุลาคมนะคะไปจนถึง1พฤศจิกายน2569บริเวณท่าเรือนะคะหมู่2ตำบลเกวียนหักนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่หลายคนรอคอยที่จะได้ออกไปตักปูแป้นในช่วงเวลาเย็นๆนะคะอากาศดีๆแถมปูแป้นที่คุณตักได้เนี่ยก็ยังเอากลับบ้านได้อีกด้วยนะคะจะเอาไปทำเมนูอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้จะเอาไปดองน้ำปลาจะเอาไปทำยำเป็นกับแกล้มหรือจะเป็นกับข้าวก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านไหนสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่เทศบาลตำบลเกวียนหักนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ0394931 94นะคะ
6: ก็เป็นการสัมผัส

0: วิถีชีวิต
1: ค่ะ
0: นะซึ่งการจับปูแป้นนี่ต้องจับช่วงหน้าฝนนี่ใช่ไหมฮะ
1: จริงๆมันเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะปลายฝนต้นหนาว
0: ช่วงตุลานี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตุลาจะเป็นปลายฝนต้นหนาวปูแป้นก็จะออกมาเยอะมาก
0: ไปจับเป็นคู่ได้ไหม
1: แล้วแต่ชอบค่ะไปคนเดียวไปเป็นคู่ไปเป็นกลุ่ม
0: บางคนนี่คือมีแฟนใช่ไหมก็พาแฟนไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วไปจับนะฮะแล้วเอามาชุบแป้งทอด
1: ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็ไปดองอย่างที่บอกไปนะคะอร่อยแต่
0: ค่ะก็เชิญชวนนะครับนอกจากนั้นพาไปกันต่อที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ครับก็มีข่าวคราวที่ประกาศไปยังพี่น้องประชาชนถ้าถามน้องบางปอนปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงการเดินทางน้ำมันขึ้นโอ้โหช่วงนี้ก็ขยับขึ้นปกติวันที่16เนี่ยนะมีพระราชกฤษฎีกาว่านะลดราคาหน้าลงกลั่นลงอีกทั้ง4บาทน
1: ะ
0: แต่ราคาน้ำมันในตอนนี
1: ้
0: ยังคงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยสักครู่ก็ฟังข่าวจากอสมทส่วนกลางเหมือนกันก็ทำให้หลายคนเนี่ยในตอนนี้หันมาใช้รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจึงมีประกาศนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระวังแล้วก็แนวทางการรับมือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะหลายๆท่านก็อาจจะซื้อละนะในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายๆท่านที่นะถอยป้ายแดงออกมากันนะฮะแม้สถิติการเกิดเพลิงไหม้นะจะค่อนข้างต่ำแต่หากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะขั้นตอนและวิธีการในการระงับเหตุแล้วก็จะมันจะต่างจากรถยนต์ทั่วไปนะครับทางเทศบาลเมืองท่าใหม่นะจึงขอประชาสัมพันธ์นะข้อควรระวังนะข้อควรระวังแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้อ1ครับนะต้องสังเกตดีๆสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมื่อแบตเตอรี่นะฮะแรงดันสูงหรือว่าลิเธียมไอออนเนี่ยมีความร้อนสะสมนะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะนะฮะThermal Runaway นะแล้วก็นำไปสู่การลุกไหม้โดยสังเกตได้จากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มควันต่างๆกลิ่นไหม้นะบริเวณใต้ท้องรถนะเวลาขับรถเดินทางก็นะอย่าเพลินมากนะสังเกตนะสังเกตไม่ว่าจะเป็นควันที่ขึ้นนะกลุ่มควันหรือว่าจะเป็นกลิ่นนะนอกจากนั้นระบบแสดงจอนะแสดงผลหน้าจอนะแจ้งเตือนความผิดปกติของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นเสียงปะทุหรืออุณหภูมิความร้อนสูงผิดปกติบริเวณโครงสร้างรถนะตรงเนี้ยก็คงต้องหมั่นสังเกตนอกจากนั้นนะครับแนวทางในการปฏิบัติเมื่อพบกลุ่มควันนะกลิ่นเหม็นไหม้หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแน่นอนครับหยุดรถทันทีนำรถนะเข้าจอดในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะแล้วก็อพยพผู้โดยสารถ้าเกิดมีนะฮะอพยพผู้โดยสารออกจากรถโดยทันทีแล้วก็ถอยร่นให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยห่างจากรถอย่างน้อยก็10-15 เมตรนะครับผมหลังแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะถ้าเป็นของเทศบาลเมืองท่าไม้ก็0-3943-2199นะครับหรือว่าจะเป็นสายด่วนครับ199นะก็แจ้งกันไปได้นะครับผมนอกจากนั้นนะอีกหนึ่งข้อที่บางคนอาจจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะทราบแล้วนะฮะก็คือห้ามใช้น้ำฉีดระงับเหตุด้วยตนเองนะครับผมการดับเพลิงที่เกิดจากแบตเตอรี่ EV นะต้องใช้น้ำในปริมาณที่มหาศาลอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็อาศัยเทคนิคเฉพาะทางนะเฉพาะทางจึงควรให้เจ้าพนักงานดับเพลิงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดำเนินการนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นกับใครก็ตามนะหัวใจสำคัญแล้วทำยังไงเราจะมีสตินะครับตรงนี้จอดรถอพยพคนออกแจ้งข้อมูลนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าสายด่วนต่างๆก็ควรที่จะจดไว้ดีๆเพราะบางคนเวลาเกิดเหตุจริงลืมนะน้องบางปอน
1: ตกใจค่ะไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี
0: ใช่เพราะว่าหลายๆคนหลายๆคันเนี่ยอาจจะมีทางดับเพลิงในรถใช่ไหมฮะแต่หลายคนไม่มีบางคนก็อ่ะบ
1: บบจะเป็นชาวบ้านมาช่วยดับก็มีนะคะ
0: ใช่เพราะชาวบ้านมามีครุมีถังมาน้ำสาด
1: ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ฉะนั้นนะก็ควรที่จะมันสังเกตแล้วก็ตรวจสอบนะฮะยวดยานพาหนะของท่านดีๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ
1: ไม่มั่นใจก็199นะคะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยก็แล้วกันเพราะว่าในจันทบุรีเราก็จะเห็นค่อนข้างหลายคันนะคะทั้งรถยนต์เก่าด้วยก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรถ EV ในยุคปัจจุบันก็ศึกษาหาความรู้เรื่องของการป้องกันเหตุด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะยิ่งเป็นช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ก็เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาค่อนข้างเยอะนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้ว่างงานแล้วก็อยากจะได้งานใหม่นะคะตอนนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเขาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันค่ะสมัครกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน55อัตราคุณผู้ฟังรับเยอะมากๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนเลยนะคะเปิดรับถึง12ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลพนักงานกู้ชีพพนักงานช่วยเหลือคนไข้พนักงานเปรพนักงานประจำตึกนะคะมีพนักงานบริการทั้งเรื่องของรปภ.งานซักฟอกนะคะงานบำบัดน้ำเสียหรือจะเป็นพนักงานประกอบอาหารค่ะรวมถึงพนักงานบริการเอกสารทั่วไปพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคแล้วก็ใครที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของการเป็นโอเปอเรเตอร์ตอนนี้ก็เปิดรับด้วยกับพนักงานรับโทรศัพท์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนสนใจนะคะ55อัตราแบบนี้รีบไปสมัครกันด่วนเลยค่ะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้พร้อมท่านไหนไม่มั่นใจเรื่องของคุณสมบัติไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของกรมงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือโทรไปสอบถามเบอร์นี้ก่อนได้เลยนะคะ0393196666ต่อ1619 1623และ1629ได้เลยค่ะ
0: ก็ประสานไปได้นะครับผมแล้วก็หลายท่านอาจจะกำลังมองหา งานกันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมจากเรื่องของหน้าที่การงานคราวนี้พาไปที่ข่าวคราวจากเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่น้องมองปอนเวลาทิ้งขยะส่วนใหญ่ใส่ถุง
1: ต้องแยกค่ะ
0: หรือแยกหรืออะไรต่างๆ
1: แยกค่ะแยกให้เรียบร้อยขวดพลาสติกก็แยกออกมาต่างหากถ้าไหนเป็นของมีคมขวดแก้วที่แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดการมัดให้เรียบร้อยห่อให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเขียนบอกด้วยนะคะบางทีสงสารเจ้าหน้าที่อาจจะโดน
0: นี่แหละเพราะว่าปกติแล้วหลาย

0: เพราะในเขตเทศบาลต่างๆก็เชื่อเธอว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยคือบางทีเจ้าหน้าที่หรือว่ารถขยะมาตอนเช้าตรู
1: ่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็จับนะบางทีคือมันมีโอกาสถ้าเกิดว่าไม่คัดแยกมันมีโอกาสที่จะเจอกับพวกของมีคมต่างๆนะเพราะว่าจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่างานบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่มีการพบการทิ้งขยะมีคมนะแล้วก็ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วเศษกระจกคัตเตอร์นะฮะไม้เฉียบลูกชิ้นโอ้โหนี่ใบมิดโกนฝาขวดโลหะหรือว่าจะเป็นเปลือกทุเรียนด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันฮะแต่เวลากินก็อร่อยฮะทุเรียน ซึ่งนะฮะก็จะส่งผลทำให้เจ้าที่มีโอกาสได้รับบาดเจ็บนะครับจากการถูกทิ่มแทงเนี่ยขีดข่วนนะโดยเฉพาะหลายท่านที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือนะฮะประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในการร่วมกันคัดแยกนะแล้วก็ทิ้งขยะที่มีคมเนี่ยอย่างถูกวิธีนะครับง่ายๆไม่ว่าจะเป็นขยะมีคมขนาดเล็กอย่างเช่นคัตเตอร์นะฮะใบมีดโกนไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะฮะก็ควรที่จะรวบรวมใส่ภาชนะที่แข็งแรงอย่างเช่นพวกขวดพลาสติกชนิดหนากระป๋องหรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดนะเทปกาวพันให้แน่นนะพร้อมเขียนข้อความนะขยะมีคมอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีนะครับนอกจากนั้นยังมีพวกขยะมีคมขนาดใหญ่นะก็ควรที่จะใช้กระดาษหนาหรือกล่องกระดาษห่อหุ้มบริเวณขอบคมให้มิดชิดนะอาจจะพันเทปกาวให้แน่นแล้วก็ติดป้ายขยะมีคมให้เห็นชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการแยกขยะอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็อุบัติเหตุของเจ้าที่แล้วก็ร่วมสร้างชุมชนที่สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกๆคนนะครับฉะนั้นยังไงทางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่เนี่ยก็ขอนะความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆท่านแล้วขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะสถานบริการต่างๆเจ้าของกิจการแล้วก็ประชาชนทุกคนนะฮะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีร่วมกันคัดแยกขยะนะเพื่อความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และก็ทุกคนที่ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดแล้วก็บ้านเมืองของเราก็น่าอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆในส่วนของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์039389534 039389534นะครับผม
1: จริงๆเรื่องคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องทำนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยเผื่อบางทีทิ้งไปเนี่ยเผลอนะคะมือไปจับก็อาจจะโดนบาดเจ็บได้นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีความเสี่ยงก็ช่วยกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาเดินทางไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้มีกิจกรรมวันแรกด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยใครที่อาจจะเลิกงานเลิกเรียนนะคะพาน้องๆไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะคนจันทร์ปั้นเด็กจันทร์นะคะงานนี้เขาเป็นอีกหนึ่งงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีมีบูธมากกว่า40บูธมีหลายหน่วยงานหลายกิจกรรมให้น้องๆได้ไปเปิดโลกกว้างกันด้วยวันนี้วันแรกค่ะแล้วก็มีงานอีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะไปให้ความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับน้องๆเด็กจันทร์ค่ะเรียนรู้สร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะใครไปถึงงานนี้ไปลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยเขาจะมีสมุดพาสปอร์ตนะคะให้คุณเนี่ยไปปั๊มตาปั๊มในกิจกรรมตามบูธต่างๆครบ10ตาปั๊มเนี่ยคุณจะได้รับเกียรติบัตรกันด้วยเรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆน้องๆก็สามารถนำเกียรติบัตรนี้นะคะไปเก็บเป็นพอร์ตในการไปเรียนหนังสือต่อได้เลยหรือว่าเด็กกิจกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะง่ายๆแบบนี้แหละคุณผู้ฟังก็จะได้ไปเรียนรู้กันด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเดี๋ยวเลิกงานเลิกเรียนเราก็ต้องพาเด็กๆไปกันนะคะงานเขาจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงวันที่18ก็คือวันนี้วันแรกแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไป8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของวันนี้นะคะถ้าใครเลิกเรียนเร็วก็ลองแวะไปได้เลยนะคะมีบูธกิจกรรมมากกว่า40บูธค่ะหลายคนบอกว่ามีหลายหน่วยงานหลายสาขาแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ลงมือทำนะคะมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าเด็กจันมีความรู้ความสามารถแบบนี้ไปเปิดประสบการณ์กันได้เลยนะคะสำหรับใครสนใจเดินทางไปได้เลยค่ะที่หอประชุมสิริรัมย์ไพแล้วก็ใครที่เดินทางไปไม่ถูกยังไงนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรัมย์ไพพรรณีเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้กิจกรรมถึงประมาณสัก4โมงครึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะส่วนใครไม่มั่นใจเรื่องของกิจกรรมต่างๆก็อย่างที่บอกไปนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรัมย์ไพพรรณีรวมถึงที่ Facebook ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ก็วันศุกร์

0: พอดีนะครับพรุ่งนี้ก็วันหยุดด้วยก็
1: ว
0: ัน
1: เสาร
0: ์เชิญชวนนะครับผมอ่ะข่าวปิดท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากหน่วยงานสำนักงานปภ.จังหวัดจันทบุรีของเรานะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันอยู่ทางจังหวัดจันทบุรีก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงตั้งแต่17ที่ผ่านมาจนถึง20กันยายนนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมไปถึงคลื่นลมแรงในทะเลด้วยสาเหตุในช่วงนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนนะฮะลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับกับสถานการณ์จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะพื้นที่ต่างๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะสภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็นักท่องเที่ยวระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะครับสำหรับชาวเรือครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองหรือเรือเล็กนะฮะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวก็ขอให้งดลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงนี้นะครับนอกจากนั้นสำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะทางน้ำครับหากมีฝนตกหนักให้สังเกตนะฮะการเปลี่ยนแปลงสีแล้วก็ความขุ่นของน้ำหากคาดการว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มก็ขอให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากก็ขอให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะที่ไม่มีความเสี่ยงจะเกิดภัยนะครับตรงนี้ก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เราก็ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือต่างๆนะสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสาธารณภัยนะสายด่วนนิรภัยนะนิรภัยก็คือ1784นะครับถ้าเป็นเบอร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็039325139แล้วก็0393121200นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็หลายภูมิภาคหลายจังหวัดของประเทศไทยถ้าเป็นภาคตะวันออกของเราก็มีจันทบุรีด้วยนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งฉะนั้นก็คงเฝ้าระวังกันนะครับไม่ประมาทนะครับเพราะบางครั้งบางคราอาจจะเหมือนกับที่แก่งหางแมวเมื่อเช้านี้ก็ทางพี่น้องทางตราดนี่ก็บอกว่าฝนตกหนักแต่เช้าเลยทีเดียวที่นี่ของเราก็นะตกหยุดเหมือนกันนะแต่หนักในบางช่วงนะครับ
1: ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันในวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกข่าวสารเลยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอยากจะส่งข่าวสารมาฝากประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยนะคะโทรมาหลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวมาที่เราได้เลยนะคะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวแล้วก็ทุกกิจกรรมแล้วก็หลายท่านที่ติดตามกับเราทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมเอกชัญวัฒน์พลพินิจครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: หลับคุณผู้ฟังไปนะฮะชั่วโมงหน้าน้องปังปอนเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อบ่าย 2:00 สำหรับช่วงนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกชัญวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสต์เช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์ Facebook รอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบ DAP Plusบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAP Plus นำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรปุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีออโตเมติกเซฟตี้อเลิร์ทหรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยี DAP Plus และระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ

0: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบ

0: ะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ้อนนะคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงของจินตลาเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยถึงเวลาที่เราจะมาเตือนภัยกันแล้วค่ะ
1: Mcot เตือนภัย
0: จะมีเรื่องราวมาเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคุณผู้ฟังยุคนี้มิจฉาชีพไม่ได้มาหลอกด้วยมุกเดิมๆแค่มุกเดียวแล้วนะคะเขารวมหลายมุกเอาไว้ค่ะเอาไว้ใช้หลอกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่ต่างๆนานาว่ามีคดีแบบนั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการหลอกให้คุณนะคะย้ายเงินในบัญชีไปในที่ปลอดภัยจนบางครั้งเนี่ยหลายคนแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องโกหกนะคะเจอแบบนี้ตีเก๊ให้หมดเลยนะคุณผู้ฟังหลอกให้คุณนะคะโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบค่ะข้อมูลต่างๆนะคะก็จะมีข้อความส่งมาทาง SMS นะคะหรือว่าจะเป็นการให้แอดไลน์นั่นเองค่ะมีลิงก์ต่างๆให้เข้าไปกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเผลอไปกดลิงก์แล้วก็มีการโหลดแอปต่างๆเข้ามามีการให้คุณเนี่ยแชร์หน้าจอบอกรหัส OTP แล้วนอกจากนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปให้แอดไลน์ด้วยค่ะอ้างมีหมายจับให้คุณเนี่ยเร่งรีบโอนเงินนะคะหรือว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่มีบางครั้งที่อาจจะไม่มีสติหลงเชื่อมิจฉาชีพไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ผู้เกษียณอายุราชการนะคะรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะว่าให้ระมัดระวังเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะหรือว่าครอบครัวไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะโทรแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
1: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: M คอนจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตM คอนจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M คอจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: AM ขอด Green News
2: กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: ที่ประเทศจีนโซลูชันพลังงานใหม่ได้รับคำแนะนำจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนนิเวศวิทยาโครงการพลังงานที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคส่วนใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและบริการพลังงานดิจิทัลในขณะที่ประเทศต่างๆรวมถึงจีนเร่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีที่เราขับเคลื่อนโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างงานในเรื่องของสาขาเทคนิคการก่อสร้างการบริการซึ่งส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ต Green News
1: การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันใช้หลักการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาธรรมชาติใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญเช่นอินทรีย์วัตถุและสิ่งมีชีวิตในดินทางนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมีการปนเปื้อนสารพิษในน้ำรวมทั้งก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและนอกจากนี้สามารถสร้างผลผลิตในการบริโภคภายในครัวเรือนและที่สำคัญยังมีการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3999

0: อตกรีนนิวส
1: ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ันนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดและลวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ข้อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณท้องก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่ง

0: โทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสลับกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เริ่มต้นรายการก็พาย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กๆหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเยาว์หลายๆท่านก็อาจจะต่างวัยกันนะครับและนี่คือแฟนฉันครับก่อนหน้านั้นรักปันปอนไมโครสองเพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17 นาฬิกาครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและตอนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอนจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์ดีเจชัญวัฒน์พลพินิจรับช่วงต่อจากน้องมังพรและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงนั่นแหละนะ17 นาฬิกาและชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะวันศุกร์แล้วครับมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444นะครับ
1: M-Cut Break Time

0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมสำหรับเพลงนี้เข้ามานะครับของวง Q กับเพลงหรือผู้หญิงชอบคนเลวนะฮะก็ต้องบอกว่าเฉพาะบางคนนะหลายคนก็ชอบคนดีหลายคนก็ชอบนะเหมือนกับเพลงนี้ก็เหมือนผู้ชายแหละไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าหัวจิตหัวใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่ายังไงเราก็อยากจะให้ทุกคนนะเจอแล้วก็สมหวังในความรักและเจอสำหรับคนรักที่ดีๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับพี่กันในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M ขอด Connect ผมมิสเตอร์เอกดีเจจันทวัฒน์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับ
1: M ขอดจันทร์ 95.25
2: กับมิสเตอร์เอก
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้หนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039-471-444ครับเพลงเก่าของมาริลาบาซิเลียนครับกลาดากลาเสียหนึ่งข้อความจากพี่จุ๊บแจงแถวๆคลองนาลายครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

วันงานวันคล้ายวันเกิดใครหรือเปล่าเนี่ยเจ้าบุญนาคครับกับเพลงเก่าเพลงพล็อกรักที่ฝากไว้นะมาเป็นกำลังใจกันนะครับรู้สึกว่าจะมีดีเจดังเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันที่อสมทจันทบุรีในช่วง 9:30 น. ถึง 10:00 น. นะฮะก็ดีเจเวนด้านะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเธอในตอนนี้ไม่ธรรมดาดีกรีด็อกเตอร์จบปริญญาเอกนะโอ้โหแค่ตรีก็ลำบากแล้วนะโทก็ว่ายากนะเอกอีกสุดยอดจริงๆฮะวันนี้วันคล้ายวันเกิดของดีเจวันด้าด้วยขอให้มีความสุขมากๆกันละกันนะครับผมเมื่อเช้าก็เห็นพี่เสรีนะก็เป็นอะไรนะคนใกล้ตัวนะคนใกล้ตัวโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะคนพิเศษตั้งแต่เช้าก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆกันละกันนะครับผมก็เป็นวันพิเศษวันนี้18นะกันยายน2596นะ69โอ้โหใจนี้ลอยไปถึงไหนแล้ว2596นี่ยังอีกหลายปีเลยเดียวนี่69เออนะวันนี้วันศุกร์ครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะทุกท่านกันละกันนะครับศุกร์ที่18นะใครเกิดวันนี้เนี่ย1บวก8เป็น9ก็ถือว่าโอ้โหเป็นเลขดีมากๆเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นงานวัดครับฝากถามมาไกลจากเกาะภูเก็ตนะขอบคุณซ้อนนึกคนสวยนะจากเกาะภูเก็ตบอกว่าในตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวงานวัดว่าอย่างนั้นนะฮะเห็นอุ้มหลานกระเตงกระเตงกระเตงจะไปงานวัดสุดท้ายฝนตกครับนะไปไม่ได้โทรศัพท์ก็แทบจะใช้ลำบากว่าอย่างนั้นนะฮะขอบคุณซ้อนนึกนะทั้งเพื่อนๆซ้อนนึกด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้ามาหรือว่าจะไป

เป็นสายจากพี่จุ๊บแจงคอนอะไรนะครับแล้วก็สาวจันทบุรีนอกจากนั้นก็ยังมีหนุ่มเมืองจันด้วยนะฮะหนุ่มจันทบุรีขอบคุณทุกข้อความนะฮะสำหรับการติดตามกับเราโดยเฉพาะเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับ

อีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะเพลงเก่าจากตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับและนี่คือหมดห่วงถ้าเกิดว่าทำใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ตัดใจได้นี่ก็

เพิ่มเติมมาด้วยนะครับนั่นคือเพลงช้ำคือเราของนิตยาขอบคุณทางแม่ก็แล้วกันที่0394714444เรื่องของความรักเรื่องของความเข้าใจถ้าเกิดว่าจบลงด้วยดีนะคุยกันด้วยเหตุและผลก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดนะฮะตกลงกันไม่ได้แล้วคนสุดท้ายมีความหึงหวงเหมือนกับเหตุการณ์ที่จันทบุรีของเราที่ท่าใหม่เนี่ยกลายเป็นเรื่องเศร้านะกลายเป็นความสูญเสียทั้ง2ฝ่ายเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะ

ไม่ยังมีเยอะใหญ่กับคนเก่านะครับเราคงจะต้องช้ำนะช้ำใจแล้วก็ทำใจเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช้ำคือเราครับนิตยาบุญสูงเนินก็ดีฮะไม่ใช่เขานะถ้าช้ำคือเขาเนี่ยเราจะดีใจ ขอบคุณมากที่ช่วยผมเพิ่มเติมเขามานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมีฝากทำเอาไว้สาวกันตรึมนะฮะแล้วก็โสดไม่ได้ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมากันแล้วกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงของ M Cotton 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกครับ

ณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทิน

0: อินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสวหากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสวมีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเมื่อสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมศักษะทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billing โดยขยายNet Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00
1: น.เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: MCOTจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: ฟังกันยาวๆนะฮะ3เพลงต่อเนื่องครับรอสายคนโสดอ่ะใครโสดยกมือขึ้นครับไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีใครโสดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแปลว่าขายออกหมดแล้วนะมีเนื้อคู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าจะเป็นสุภาพสตรีหญิงลีศรีชุมพลครับตามคำขอรอสายคนโสดแล้วก่อนหน้านั้นโสดไม่ได้ตั้งใจก็จากสาวจันทบุรีที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก็สาวกันตรึมไผ่พงศธรนะครับก็ขอบคุณแม่ก็แล้วกันชั่วโมงที่2เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารก็0394714444สักครู่เห็นบอกว่าจากมะขามนะมะขามนะอำเภอมะขามเนี่ยฝนตกหนักนะในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังขับรถเดินทางก็ระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยบางทีคือเราระมัดระวังเต็มที่แล้วนะฮะฝนตกถนนลื่นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็มาด้วยความเร็วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็อยากให้เดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์แล้วหลายๆคนอาจจะเลิกการเลิกงานเลิกเรียนหรือว่าจะเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางคนอาจจะเดินทางในช่วงระหว่างอำเภอหรือว่าจะเป็นบางคนก็นะอาจจะระหว่างจังหวัดนะยิ่งระยะทางไกลๆคงต้องนะเพิ่มเติมความระมัดระวังแล้วในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจอกันเจอฝนตกเนี่ยทั้งประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือมีนะดินสไลด์ต้นไม้ล้มโค่นทับทางไม่ว่าจะเป็นจากที่อย่างจังหวัดน่านนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดก็เหมือนกันก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเหตุการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายโดยดีนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ล้วยสแตมป์ครับเขาเรียกเธอว่าแฟนสถานะนี้จะได้เรียกไหมนะครับบางคนบอกโหหมดสิทธิ์เรียกเพราะว่าไม่มีใครให้เรียกแต่สำหรับบางคนก็เกือบได้เรียกบางคนก็เรียกแล้วอะไรทำนองนี้มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับวันศุกร์ละขอให้มีความสุขเหมือนกับชื่อของวันนะครับ M ขับจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกหลายพื้นที่ฝนตกนะครับนะที่อสมทจันทบุรีในตอนนี้ครึ้มๆนะฮะครึ้มอกครึ้มใจนะอันนั้นน่าจะเป็นคนจัดมากกว่าครึ้มอกครึ้มใจงานส่วนท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะครับผม
1: M ขับลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งสายหนึ่งข้อความจากนะอำเภอมะขามจันทบุรีของเรานะครับฝากถามมาที่039-471-444เอาที่บายใจบ่าวีตามคำขอครับ

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ดอกแคร์ท็อปไลน์ครับสาระคนเมาก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ทำให้เธอแจ้งเกิดแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนเนี่ยเอาเพลงของเธอไปร้องก็บรรยากาศมันได้คืนนี้น้องดอกแคร์แล้วก็น้องแนนซี่เนี่ยมามอบความสุขให้สำหรับนะแฟนเพลงชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับที่บ้านดีเจแวนด้าเป็นบรรยากาศของฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมเจอกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ต้อนรับทั้ง2คนนะสู่จังหวัดจันทบุรีก็แล้วกันนะครับ

0: ไปกันต่อที่เพลงนี้ผู้ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ผู้หญิง
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไม่กินยา

0: ดูไปซิว่าเขาว่าอย่าง
1: ถ้าเครียดติว่าต้องเครียดเป็นหยังสิว่ามีซื้อเหลียก
2: หนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเพลงนี้แอมชนทิชานะครับเอิ้นเธอว่าความฮักนะชื่อเพลงเอิ้นเธอว่าความฮักส่วนก่อนหน้านั้นผู้หญิงไม่ได้กินหญ้านะครับลืมถามต่อ

อโดยเฉพาะคนที่ขอมาแล้วกินข้าวว่ากินน้ำแน่เริ่มหิวแล้วขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็ทยอยส่งข้อความช่วยผมเลือกเพลงมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกกำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นจากพี่จุ๊บแจงของละลายนะครับหรือว่าจะเป็นนะคุณเจี๊ยบนะแถวท่าใหม่เขาคิดจะกูดนะไม่ใช่สิเขาคิดจะกูดท่าใหม่คนละที่เออแถวอะไร

ลงนะฮะสุภาพบุรุษนะสงสัยจอบฟังเฉยๆจอบฟังแล้วก็จากในเมืองด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะฮะ

0: ึกแบบนี้บางครั้งที่มีโอกาสได้เกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันนะจากมาก็เสียใจ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: กลับไปก็กลัวเจ็บนะขอบคุณน้องแม่ที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับรัชนกศิโรพันธ์ครับ

0: รายการกับเรา039-471-444ขอบคุณคุณเจี๊ยบนะครับผมมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศในช่วงบ่ายใกล้เลิกการเลิกงานกันแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งพล็อๆยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับช่วยผมเพิ่มเติมเพลงได้ก็แล้วกันนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนในรูปแบบ

0: Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินรายละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 ขอบใจค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนปค.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนปค.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว 1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้ติดกระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
7: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วย

0: งานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ครับได้ห่วงใยเธออย่างนี้นานๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับคลื่นครับน้องแพรชนะและก่อนหน้านั้นขอจองเป็นแรงใจไม้พิรมพรครับ2เพลงกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3หลังจากที่สักครู่นี้ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆ M ขอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังข้างนอกในตอนนี้สถานีของเรานะฮะอสมทจันทบุรีฝนยังไม่ตกแต่ครึ้มครับนะเหมือนกับคนจัดเลยฮะครึ้มอกครึ้มใจแล้วก็หลายอำเภอหลายจุดหลายพื้นที่ตกครับฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยวดยานพาหนะเห็นทางไกลจากภูเก็ตนะจะไปรับลูกๆใช่ไหมฮะบอกว่าในตอนนี้ขับรถแล้วก็ฟังเพลินไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่านะฟังแล้วเคลิ้มฟินไปนะอย่าใจลอยนะครับอย่าใจลอยนะไปรับลูกๆลูกๆหลานๆนะครับนะฮะก็เปิดฟังอสมทจันทบุรีด้วยทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect ขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับเห็นบอกว่าที่ภูเก็ตก็ตกนะครับอีสานก็ตกนะหลายจุดหลายพื้นที่ฝนตกนะครับฉะนั้นยังไงก็เรามาระวังสำหรับการขับขี่และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

0: บายๆเย็นๆหลายๆท่านอาจจะกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านและการเรื่องงานกันแล้วนะครับขับขี่ด้วยความมีน้ำใจใครเป็นใครไปนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เวลาฝนตกเนี่ยบางครั้งบางคนก็รู้สึกว่าบรรยากาศโรแมนติกเนี่ยคิดถึงสมัยหนุ่มๆสาวๆอย่างเงี้ยนะบางคนก็คิดไม่ออกอยากเดินตากฝนได้ซ้ำไป

0: M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

จอแล้วนะฮะถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆเนี่ยโชคชะตาวาสนานำพาได้มาเจอกันก็คงจะมีวันที่จะได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างจับมือเดินร่วมทางอยู่ร่วมกันเคียงหมอนนอนเสื่อนอนเสือนี่คือยังไงเนี่ยได้เป็นเนื้อคู่กันนะครับผมและนี่คือดิดคิตตี้พอได้เสียวนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เพื่อนคุณฟังแต่คงจะไม่ได้อยู่จนจบนะครับเพราะว่าในช่วง 16:55 จะมีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ

ชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ทางสวทจะเป็นแม่ข่ายแล้วก็อสมทแล้วก็ในส่วนของทั้งสถานีวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดกันทั่วประเทศนะครับผม

0: คุณสมกันติตาและหยุ่นเพื่อนกันนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีขึ้นขบที่ 95.25 นะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียววันนี้ล้นหลามนะมีใครที่หัวใจเผลอว่างในตอนนี้นะหรือว่าเผลอไปชอบใครหรือว่าเผลอนะฮะไปไหนบางคนก็ไม่เผลอเลยนะมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับหัวใจเผลอครับ

หลายคนในตอนนี้อาจจะเปียกฝนนะฮะหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจมิสเตอร์เอกก็หนาวครับผมอยู่ในห้องแอร์มอเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผมเอาไปว่ายังไงเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาเพลงบางเพลงหมอนข้างนิดได้นะครับไม่ทันต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันแล้วก็มีเพลงอะไรนะละหมาดอารมณ์ก็ไม่ทันนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรอีกหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวติดค้างนะคิดดอกเบี้ยเยอะๆเลยนะครับนะเดี๋ยววันจันทร์มาใช้นี่เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะรับสัญญาณเพื่อถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นรายการรวมการเฉพาะกิจนะครับผมก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามกับเราขอบคุณทุกกำลังใจเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันขออนุญาตพักผ่อนนะฮะแล้วก็

มให้ฟังเพลงตามคำขอที่ช่วยผมเพิ่มเติมเอาไว้พบเธอที่จันทบุรีเวลาเหลือก็คอยนวลที่สวนลำไยนะฮะดูแลสุขภาพครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะกลางคืนบางทีก็อากาศเย็นนะแล้วก็มีฝนตกนะสายมาแดดออกอีกนะครับผมก็บางคนอาจจะฟิตฟัดบางคนก็จะกลายเป็นนักสืบไปแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะทุกข้อความทุกกำลังใจจากจันทบุรีจากต่างจังหวัดด้วยหรือว่าจะเป็นทางภูเก็ตนะฮะอีสานหรือว่าจะเป็นตราดระยองแกลงนะท่าไม้นะหรือว่าจะเป็นเขาคิชกูดแล้วก็นะฮะจากคลุงด้วยฮะพี่หนุ่มเมืองจันนะขอบคุณมากกันละกันบอกว่าแอบฟังอยู่นะว่าอย่างนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันนะมีความสุขทุกท่านผมมิสเตอร์เอกลาไปแล้วสวัสดีครับ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้น

0: 1969โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปานระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและใน

0: นี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำรำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปันนรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสงฆ์พระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีสงฆ์พระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงสเวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลสเวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจา

0: เบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วย

นี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทันหรินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปก

ติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาระค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

เด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
1: สายะปริตังปรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังปรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังปรูธะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตมูลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐ

0: สมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะอติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

คัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญจทาสันติทะสัตตาปรชะกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษินานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญา

หนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเคปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมา

อาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาปุถฐาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักสุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชชินี
ปัญญาเป็นเครื่อง

เรื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์

0: ุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะ

ระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคนพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวาย

0: ายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จ

0: จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19

าฬิกาอีกเวลาหนึ่งครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชาตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

จนพระที่ผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัปมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ส่งปฏิ

พื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตะโกนคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกรัมและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่

0: ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ18กันยายนวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องที่สื่อถามนายกตอบหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนายกก็ไม่ใช่ในวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะไม่ทราบว่าภารกิจนายกจะมีอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนายกจะออกเดินทางแล้วก็ไปยาว 7-8 วันเลยนะมีภารกิจผมเข้าใจว่ากว่าจะกลับมาน่าจะสิ้นเดือนกันยายนเลยโดยจะเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปที่นาโกย่าก่อนนะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เป็นแขกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดที่นาโกย่าด้วยแล้วเสร็จภารกิจเรื่องเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนายกก็จะบินต่อไปที่นิวยอร์ก
2: ไป
1: ร่วมประชุม UN นะฮะก็ General Assembly UNGA ซึ่งก็ทุกปีในช่วงปลายปีเนี่ยกันยาพฤศจิกาธันวาถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมการด้านต่างๆนะนายกก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สหประชาชาติด้วยแล้วจากภารกิจเสร็จที่สหประชาชาติก็จะไปต่อที่อังกฤษเนี่ย3ประเทศรวดเลย
2: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าจะได้มีโอกาสได้พบประธานดีทรัมป์แล้วก็ข่าวออกมาก็ว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะได้พบหรือไม่เมื่อกันจะถามครั้งนี
1: ้ถ้ามาก็คือทรัมป์ก็คงจะต้องมาที่นิวยอร์กก็ถึงจะได้เจอกันแบบคือนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเวลาไปประชุมไอ้ UNGA นี่นะUnited Nations General Assembly เนี่ยมันจะมีงานที่สำคัญมากเลยก็คืองานเลี้ยงของผู้นำกลุ่มชาติอาเซียนนะเขาเรียกเป็นอาเซียนไนท์จะมีผู้นำถ้าใครที่ไปร่วมในช่วงการเปิดประชุมสหประชาชาติแล้วก็นัดหมายจะไปร่วมงานวันอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเจอในงานนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีผู้นำจากอาเซียนมาเยอะๆเนี่ยบางทีผู้นำสหรัฐเขาจะมาเข้าร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อพบปะกันเพราะว่ามาแล้วได้พบกันมากหน้าหลายตา

0: บางทีมากัน6ท่าน7ท่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นวาระที่เป็นวาระที่มีโอกาสที่ผู้นำชาติต่างๆจะมาเจอกันโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนกับผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินจะได้พบก็น่าจะพบกันในงานนี่แหละในงานอาเซียนไนท์เนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าก็ผมไม่ได้เจอโอกาสที่จะเจอคงยากครับ
1: ค่ะการที่ผู้สื่อข่าวถามนะถามท่านนายกซึ่งพี่ภัยศาลบอกพูดทุกเรื่องวันนี้ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยถึงผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐบอกว่าคุณสุภจีก็รายงานเรื่องหลักว่าหารือกันถึงข้อสุดท้ายแล้วเกือบจะหมดและเหลืออยู่นิดนึงและจะพยายามให้ผู้นำของสองประเทศได้พูดคุยกันวันที่18กันยายนตนจะหารือกับคุณสุภจีในรายละเอียด
0: วันที่18
1: จะหารือในรายละเอียด
0: ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้
1: เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณสุภจีบอกว่าอยากให้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อสายหารือกับท่านแพรบสหรัฐหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าได้มีโอกาสก็จะขอประธานวีในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องเก็บกวาดทุ่นระเบิดแล้วก็ปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาภาษีเป็นพิเศษก็จะถามว่าไทยจะไปทวงสัญญานะคะบอกให้ไปเก็บทุนระเบิดก็เก็บแล้วนะตกลงว่าจะลดภาษีให้ไหมค่ะ มันอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่ภัยศาล
0: ก็รู้สึก
1: คนโยง
0: ตกลงก็ทรัมป์เขาก็แพ้เรื่องของศาลก็สั่งให้ขึ้นในประเภทที่ตอนนั้นว่า19ของเราปรับเรื่อง19ก็ไม่ได้ก็มาขึ้นเราใช้กฎหมายไอ้อะไรของการทุ่มตลาดอะไรพวกนี้ขึ้น 10% แล้วก็มาขึ้นอีกที10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันหลายรอบก็ไม่รู้รวมๆแล้วเท่าไหร่เราเจรจาแล้วได้ลดหย่อนลงมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถึงกับได้รับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีจนจะส่งผลกระทบขีดแข่งขันก็จะเสียเปรียบคนอื่นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเสียทีเดียว
1: คุณสุภจีบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสรุปรายละเอียด ART ให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301เนี่ยจะบังคับใช้ ART คือ Agreement of Reciprocal Trade ค่ะก็คือการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนั่นแหละที่เราพูดกันนะคะก็คือเป้าหมายในการเจรจาของเราต้องพยายามที่จะคุยกับสหรัฐเร่งสรุปให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐค่ะโดยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันก็คือไม่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ก็คือไม่เกิน 19% ส่วนกรณีที่สหรัฐจะไม่ทำการค้ากับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจรจานี้มันก็มีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายค่ะมีคนโยงว่าเรื่องกรรมาธิการของสหรัฐส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเขา
0: เรื่องสแกมเมอร
1: ์เรื่องสแกมเมอร์28คนที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องภาษีนี่ด้วยอ่ะ
0: มีการโยง
1: เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะพี่ไพศาลค่ะ
0: ต้องไปดูว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงเพราะว่าในชั้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลก่อนที่จะถูกแซงชั่นนะ
1: ก็คือนักข่าวก็กล้าถามนะคะนักข่าวถามคุณอนุทินว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินระบุว่ารัฐบาลไหนล่ะ

0: ม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้เพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
0: เป็นรัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละแต่เป็นรัฐบาลที่มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่นับต่อเนื่องสิถึงจะเป็นนายกคนเดิม
1: แต่อย่างนั้น
0: ก็คุณอนุทินบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
0: ถ้าจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเรื่องคุณวรภักดิ์ว่ายังไงนะคะคุณอนุทินบอกเรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองอันนี้พูดแต่เมื่อวานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินบอกก็รัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้
0: ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี
1: ้โอเค
0: มีคนโยงเยอะนะพี่ไพศาลคะมีคนโยงว่าตอนที่เปิดตัวคุณวรภักดิ์จำได้ว่าไปเปิดตัวที่ร้านกาแฟที่พระภูมิใจไทยถูกไหมคะ
1: ไปกินกาแฟอยู่มีภาพข่าว
0: ตอนคุณอนุทินเป็นคนเปิดตัวเอง
1: ใช้ฉากนี้ในการทาบทามเพื่อนมืออาชีพทุกคนคุณเอกนิติคุณศิยาศักดิ์คุณสุภจีคุณวรภักดิ์แล้วจะมีคนอื่นอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมืออาชีพเนี่ยจะเชิญมาใช้
0: ร
1: ้านกาแฟ
0: ที่พรรคภูมิใจไทย
1: ก็เป็นภาพแบบสบาย
0: ๆก็มีคนโยงอยู่ว่ามันจะต้องมากลัวว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปจนถึงรัฐบาลไปตั้งรัฐมนตรีที่พัวพันกับสแกมเมอร์และจะตกที่นั่งแบบคุณเศรษฐาย้อนหลังเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมาพี่ไพศาล
1: ผมคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีเคสอยู่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในประเทศไทยของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงินจากพวกสแกมเมอร์แล้วก็เอามาฟอกเอามายักย้ายถ่ายเทก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินจากพวกคนอเมริกันที่ถูกหลอกนี่แหละแล้วมันก็มีการไปซื้อนู่นซื้อนี่คราวนี้ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลว่าเออมันมีที่คุณกรณ์เขาส่งข้อมูลไปให้กรต.ส่งให้กระทรวงการคลังอะไรดูนะว่ามีการเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแล้วก็รู้สึกวันนี้คุณก่อนก็จะโพสต์ก็จะมีเพิ่มตัวละครอะไรขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมที่เป็นคนการเมืองนะ
0: ก็ดูจริงๆไม่ใหม่นะคะพี่สงสารพูดมาตลอดแหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการอยู่ตั้งหลายปีอ่ะ
1: ก็
0: ไม่ใหม่นะ
1: ก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาน่าจะเป็นตั้งแต่
0: ตอนแรกๆเลยแหละ
1: ตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมตอนที่คุณวรภักดิ์เพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีข่าวเรื่องเบนสมิธเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องซื้อบริษัทฟินแลนเซียแล้วก็ไปซื้อบางจากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยยังไม่มีการบอกเลยว่าตกลงสอบแล้วว่ามันเป็นยังไงมันการซื้อขายนี่ตกลงมันตรงไปตรงมาหรือว่ามันมีกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกไอ้เงินเทาอะไรจริงไหมอะไรต่างก็ยังไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินโดยพ่อหุ้นบางจากหุ้นอะไรพวกนี้ที่น่าจะถูกอายัด
0: แล้ว
1: โดนอายัดแต่ว่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่สามารถจะชี้ชัดอะไรได้
0: เดี๋ยวสิคะสอบแล้วหรือยังเหมือนยังไม่ได้สอบเลย
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคดีเป็นอะไรหรือยังเพราะว่าม
0: ันไม่มีอะไรเลยนะคะ
1: ก็มียึดอายัดทรัพย์อยู
0: ่มันเป็นอายัดทรัพย์ของบางจากแต่ว่าตัวคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ถูกกลต.สอบหรือว่าชี้แจงอะไรมากลต.ตอบที่เมื่อวานที่พี่ไปศาลอ่านว่าเขาบอกมันเป็นงานหินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณกรณ์บอกถามไป20ข้อตอบจริงข้อเดียวตอบคุมๆ5ข้อนอก10ข้อไม่ตอบเลยถามเสร็จเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได
1: ้ครับ

0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับ 19:18 นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะฮะ
2: ค่ะ
0: นี่เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเห็นคุณกรเขาโพสแล้วก็เพจหมาเฝ้าบ้านเขาก็เอามาเผยแพร่ด้วยนะก่อนเปิด2ปมทุนเทาตลาดหุ้นชี้ยุคพิชัยนั่งประธานบางจาก BCPG อนุมัติเพิ่มทุน 4.5 พันล้านให้2กองทุนโยงเบนสมิธ DSI รับดีลคลังน้ำมัน 9,000 ล้านเป็นคดีพิเศษเพราะมันมีความคืบหน้าเลยครับในทางคดีนะจีกรตยังสอบถึงไหนอันเนี้ยก็จะมีที่คุณกรเขาเปิดข้อมูลล่าสุดนะเราอ่านละเอียดได้มั้ยเนี่ยคุณอัน
2: เมื่อวานเมื่อกี้เพิ่งคุยกับนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่ถูกอดีตรัฐมนตรีฟ้องเรียกพันล้านก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าถามว่าทำไมสุดท้ายมันคดีมันถึงจบพันล้านไม่ต้องจ่ายสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่มากนะฮะเพราะว่าทนายสู้ว่ามาฟ้องอะไรเขาก็ไปซีหลอกให้ดูว่าข่าวของคุณน่ะทุกช่องทุกฉบับลงใครๆก็ลงข่าวของคุณแล้วมาฟ้องผมอยู่ฉบับเดียวได้ยังไงไม่ได้พูดอะไรที่มันต่างกับทุกช่องทุกฉบับที่ลงเลยก็เลยจบแต่มีข้อแม้ว่าเลิกไม่ต้องพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นไม่มีข่าวนักการเมืองไทยคนนั้นในสื่อต่างประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศขนาดไหนก็ตาม
0: เนี่ย
2: เพราะฉะนั้นพี่ไปสารอ่านได้ค่ะเพราะว่าข่าวนี้ลงทุกฉบับเลยค่ะ
0: หมาเฝ้าบ้านบอกว่ากรจติกาวนิชเปิด2เส้นทางที่ติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียที่มีชื่อวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องและหุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลัง DSI รับการตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
2: เรียนเติมตรงนี้ให้กันละกันนะคะ
0: ครับ
2: Next News มีรายงานว่านางสุภพางกูลพิชิตกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือถึงนายประสงค์ภูลธเนศมันเคยอยู่กระทรวงการคลังเป็นอะไรคะพี่อาจารย์คุณประ
0: เป็นอธิบดีกรม
2: บัญชีกลางป่ะฮะ
0: ไม่น่าคุณประสงค์นี่น่าจะ
2: หรือสำนักงบ
0: สรรพสามิตด้วยแล้วก
2: ็หลายกรมละมั้งคะ
0: หลายกรมอ่ะ
2: ก็คือคุณประสงค์ปุณธเนศทุกวันนี้เป็นประธานกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็คือเป็นบริษัทลูกของบางจากคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละโดยที่ DSI ทำหนังสือถึงคุณประสงค์ปุณธเนศประธานกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่16กันยายนบอกให้คุณประสงค์นะคะให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าDSI ได้รับเรื่องกรณีซื้อขายคลังน้ำมันของบริษัท BCPG ที่จังหวัดเพช

0: บุรีที่อาจจะมีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายให้มีราคาสูงเกินจริงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอันเข้าข่ายผิดพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บริษัทแม่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้บริษัทลูกก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมฮะเขาจับเรื่องนี้ไว้ดำเนินสืบสวนตามพรบ.สอบสวนพิเศษแล้วให้คุณส่งรายละเอียดมาเพราะว่าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแท้งเทอร์มินอลที่เพชรที่บ้านแหลมใช่ไหมคะที่เพชรบุรีเนี่ยในราคาถึง 9,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อทิบดีสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบที่กรณีบริษัทลูกของบางจากอะไปซื้อคลังน้ำมันและที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเสี่ยตือคอสโมที่เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันและสถานบริการในราคา 9,000 ล้านแต่ข้อมูลพบว่ามูลค่าทรัพย์สินน่ะมันน่าจะอยู่ที่ 6,600 เป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นคนไปร้องนะคะ
1: ไปร้องดีไซน์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็เนี่ยคุณกรก็บอกเปิด2เส้นทางติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งกรณีหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียแล้วก็หุ้นกลุ่มบางจากโดยที่ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลังเดียใส่รับตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านรับเป็นคดีพิเศษพร้อมย้อนดีลว่าเกิดขึ้นในปี2563ซึ่ง BCPT อ๋อ
0: ซื้อตั้งแต่63
1: 2563ซึ่ง BCPG บริษัทลูกของบางจากเนี่ยเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้2กองทุนซึ่งเขาระบุว่าภายหลังพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายเบนสมิธ
0: เข้ามาซื
1: ้อขณะที่เวลานั้นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานทั้งที่บางจากและ BCPG อาจจะเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าต่อในเวลาต่อมาก็ลาออกจากประธานเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในสมัยปีน่าจะปีอะไรนะ67
0: สมัยคุณอุ้งอิงอ
1: ่
0: ะ
1: คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงกับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณกรชี้ว่าทุนเทาในตลาดหุ้นที่ตนติดตามเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆคือกรณีหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียซึ่งมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เกี่ยวข้องและกรณีหุ้นในกลุ่มบางจากแล้วก็ BCPG บริษัทลูก
0: พี่พิสารเล่าเรื่องบริษัทลูกนี่เนี่ยมันยังไงนะคะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มทุนบริษัทลูกและการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เป็นการขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท2บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเหรอคะ
1: เชื่อมโยงกับเบนสมิธก็ไปเชื่อมโยงกับทุนข่าวใช่
0: แล้วก็หมายถึงว่าบริษัท2บริษัทเนี้ยเข้ามาซื้อมาถือหุ้นในบริษัทลูกของบางจาก
1: BCPG
0: ก็คือเราเรียกกันว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกันแล้วก็บริษัทลูกของบางจากอันเนี้ยตอนที่ขายหุ้นน่ะก็ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อด้วยถูกมั้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บริษัททั่วไปอ่ะพูดง่ายไม่เปิดไม่เพิ่มทุนแล้วเปิดขายทั่วไปให้ใครก็มาซื้อได้
0: เจาะจงบริษัทนี
1: ้กองทุนนี้แล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ครับ
0: แล้วก็บังเอิญว่าม
1: ันมีสองกองทุนที่มัน
0: ขายให้เขาเนี่ย
1: เครือข่ายเบนสมิธ
0: ปรากฏเป็นกองทุนของเครือข่ายเบนสมิธนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็บริษัทเดียวกันเนี่ยก็ไปซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีในราคาที่ถูกกล่าวหาแล้ว DSI รับแล้วก็คือควรจะซื้อสัก 6,600 ล้านแต่ปรากฏไปซื้อ 9,000 ล้านถูกไหมคะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็บริษัทแล้วก็ปรากฏคนที่ขายอ่ะก็น่าจะมี เขามี

0: ีคาสิโนอะไรอยู่ในกัมพูชาด้วยไหมคะธุรกิจของเขาก
1: าแล็กซี่เป็นของกลุ่มคาสิโนกาแล็กซี่ในกัมพูชา
0: แล้วก็ทำน้ำมันด้วยทำทั้งน้ำมัน
1: แล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นพวกทำพวกเป็นพวกจ็อบเบอร์แล้วก็ทำพวกคลังน้ำมันด้วยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปทำคลังน้ำมันใหญ่ที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขตที่แบบมันไม่น่าจะมันเป็นสีมันน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะ
0: กุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมด
1: ไม่น่าจะตั้งเป็นคลังท่าแล้ว
0: แต่เขาก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเขาทำมาเป็น10ปีแล้ว
1: แล้ว
0: ถูกไหมคะ
1: แล้วมีแผนที่จะทำเป็นโรงกลั่นด้วยนะมีแผนที่จะทำโรงขึ้นโรงกลั่นตรงนั้นเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่สองโซนทะเลฝั่งตะวันออกหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระยอง
0: ชลบุรี
1: อะไรแถบเนี้ยนะชลบุรีแถบเนี้ยอันนี้ก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าวไทยอีกฝั่งหนึ่งนะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถ้ากันน้ำมันเสร็จมันจะลงล่องใต้ลงไปได้เลยมันจะมีระยะทางที่สะดวกขึ้นลำเลียงทางทะเลก็ออกไปได้เลยเช่นกันแต่มันก็มีไอเดียที่จะทำ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็โดนละ
1: ครับ
0: ซื้อแพงค่ะ
1: คุณกรณ์เขาบอกจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2563มีการอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของไอตัวบริษัทลูกเนี่ย BCPG
0: ใช้คำว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกัน
1: ให้กับกองทุน2แห่งซึ่งภายหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธจุดนี้ตรวจสอบกับเอกสารบริษัทได้ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ซึ่งนายมีวินัยพิชัยชุนหาวชิระ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 น.นะครับในเย็นวันศุกร์แบบนี้อากาศก็ดีนะพี่นะ
3: ยังไม่ตกนะฝนรู้สึก
2: ใช่แต่หมายถึงว่าตลอดทั้งวันวันนี้ชุ่มฉ่ำกันมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็เย็นๆสบายสบายนะ
3: แต่มีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็นะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วคงจะต้องรอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือด้วยนะคะในช่วงนี
2: ้ครับผม
3: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในเพจ LTM FM 95นะคะก็มาแล้วนะคะ
2: ฝนน่าจะตกทั้งเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะอุ๊ยคุณเมตตาบอกว่าสวัสดีดีเจผมเมตตาหวานเจี๊ยบเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์บ้านครูใหญ
2: ่ครับผมGood morning 2J พี่นริศบอกมานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาบอกสวัสดีดีเจ2จอเป็นไงล่ะเรามีทั้ง2 J และ2จอโอ้โหคุณฟังเราอินเตอร์แล้วก็
3: 2จอไม่เอาปีนะ
2: ปีจอ
3: เออ
2: นะครับ
3: ก็ปะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ตอนแรกตกใจนะคะว่าเกิดเหตุกราดยิงตกใจโอ้ไม่ใช่บ้านเราแต่มันไปเกิดที่ฟิลิปปินส
2: ์ครับ
3: ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติบังกาจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีคนตายใน2คนบาดเจ็บ7คนนะคะโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่านี่ก็นับว่าเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาครั้งที่3ของฟิลิปปินส์นะคะโดยเขาเกิดในรอบไม่กี่เดือนนะขณะนี้ทางการก็สั่งระงับการเรียนการสอนทันทีเลยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนี่แหละในบังกาจังหวัดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะ

0: ซึ่งเขาคาดว่าเป็นนักเรียนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเขาเรียกผู้ว่าการจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์อยู่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์เนี่ยกังวลอย่างยิ่งเลยต่อเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเนี่ยระบุบอกว่าความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยก็เตรียมเยียวยาด้านจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่มีการเผยแพร่ภาพนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโอ้ก็เกิดเหตุกราดยิงในฟิลิปปินส
1: ์
0: ตายไป2 คนหนึ่งในนั้นก็คือคนก่อเหตุ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เตือนภัยใครไปพัทยานะครับเขาบอกว่าบริเวณถนนสุขุมวิทให้ระวังจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะจะมาทิ้งตัวล้มอยู่หน้ารถเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปชนเขาแต่เราก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะมาตบทรัพย์จะมาให้เรารับผิดชอบหรือสติไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผู้โพสต์เขาก็เอาคลิปนี้มาลงนะครับนะเป็นกล้องหน้ารถนะครับพบว่ารถกระบะคันหนึ่งเนี่ยกำลังขับมาตามถนนไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยนะครับจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาสามส่วนนะกระโดดออกมานะครับแล้วก็มาทิ้งตัวลงที่หน้ารถรถก็หักหลบเข้าซ้ายเลยนะครับนะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับรถกระบะคันที่หักหลบนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจู่ๆเนี่ยชายคนนี้เหมือนตั้งใจมาล้มหน้ารถเขาคล้ายกับพยายามว่าจะให้รถเฉี่ยวยังดีที่เขาขับไม่เร็วนะครับและรถเขาก็มีกล้องถ้าไม่มีกล้องแล้วมันล้มอยู่หน้ารถ
0: ซวยเลย
1: ตำรวจจะเชื่อไหมล่ะว่าไม่ได้ชนเขาบอกตำรวจบอกโอ้ยคนดีๆที่ไหนเขาจะมาล้มให้รถชนล่ะเขาก็ต้องเชื่อหมอนั่นดิใช่ไหมก็ยังดีที่เรามีกล้องนะครับเขาก็เลยฝากเตือนนะว่าเนี่ยใครที่ช่วงนี้ผ่านไปพัทยานะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังสังเกตหน้าสังเกตรอบข้างสังเกตข้างหลังให้รอบเลยนะและที่สำคัญติดกล้องหน้ารถ มันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับว่าที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการเนี่ยถูกเหมือนกับกลั่นแกล้งอ่ะเหมือนยัดข้อหาเราอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ขอเป็นข่าวนี้นะคะจำได้ไหมต่องวงถั่วที่มี2คนน่ะต่อต่องป่ะ
1: ต่อต่องเหรอพี่
0: เพลงอะไรต่อต่อง
1: ต่อต่องโอ้โห
0: จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละยุคเรานี่แหละนะคะวันนี้ลูกสาวของคุณต่องวงทูเนี่ยนะคะออกมาขอความช่วยเหลือนะคะขอเลือดนะคะขอเลือดไม่ให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อต่องเนี่ยหรือสุรพันธ์จำลองกุลคนนี้ป่ะที่เป็นที่มันเป็นแฟนก็เป็นเจ้าฝรั่งอ่ะใช่ไหมใช่สิเนาะ
1: ผมไม่ค่อยแน่ใจเลย
0: ต่องเนี่ยต่องวงทูนี่แหละนะคะหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักร้องชื่อดังเลยเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากเลยต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากคลังของโรงพยาบาลมารักษาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วไงนี่ไงเพปเปิลไงที่เป็นเมียเขาที่อะไรที่น้องที่เป็นไอ้นั่นเป็นลูกครึ่งอ่ะที่เคยเข้าคุกด้วยอ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: ต่องอ่ะต่องวงทูอ่ะ
1: เดี๋ยวผมเซิร์ช
0: ลูกสาวเขาคือน้องเพปเปิลอ่ะน้องเพปเปิลนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความมาขอความช่วยเหลือหน่อยเชิญชวนประชาชนแล้วก็แฟนเพลงที่สะดวกเนี่ยร่วมกันไปบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเบิกมาใช้ในการรักษาแล้วก็สำรอง
1: ไว้คุณปุ๊กกี้เนี่ย
0: ต่องปุ๊กกี้เนี่ยเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเอาไปใช้รักษาคุณพ่อนะคะโดยสามารถบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าบริจาคในนามของคุณสุรพันธ์จำลองกุลนะคะ
1: อยากกันแล้วขอบคุณปุ๊กกี
0: ้อยากกันแล้วเพราะคุณปุ๊กกี้ตอนนั้นเข้าลง

0: เข้าลงนั่นนั้นเรือนจำอ่ะเนาะสถานที่นะไปบริจาคได้ที่กองบริการโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งชั้นมะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง16นาฬิกาค่ะก็บริจาคนะคะเพราะว่าพ่อใช้ไปหมดแล้วสำรองไปหมดแล้วเลือกรูปใดก็ได้นะคะขอให้ปลอดภัยค่ะคุณต๋อง
1: คุณต๋องใช่ไหม
0: คุณต๋อง
1: วงภูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ใครที่ขับรถเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะกลัวสุดเลยก็พวกสุนัขมันตัดหน้าใช่ไหมถ้าขี่มอไซค์ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ
0: พี่เคยโดนลื่นเลยอะ
1: ใช่ไหม
0: ลื่นหกแบบหัวเข่าแตกเลย
1: นี่ครับที่ระยองนะครับมีรถมอเตอร์ไซค
0: ์พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์อ่ะบ้านเธอเรียกอะไรบ้านพี่เรียกรถเครื่องอ่ะ
1: รถเครื่องไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนี
0: ่พี่อยู่เพชรบุรีเนทีฟอ่ะเพชรบุรีเนทีฟเนี่ยที่บ้านพี่นะพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยนะต้องโตมาถึงได้เวลาเข้าระบบเรื่องของการพูดกันอะไรผึ่งอ๋อเขาเรียกจักรยานยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วทำไมตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เรียกแต่รถเครื่องไม่รู้จักหรอกรถจักรยานยนต์อ่ะ
1: เหรออื
0: ม
1: มอเตอร์ไซค์ไหม
0: ไม่
1: ไม่เรียกรถเครื่อง
0: แล้วรถเข็นเนี่ยบ้านพี่เรียกรถลุน
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะ
1: ครับผม
0: เวลาพูดอะไรคนเพชรดูขอนั่นหน่อยดูนี่น่ะดูคำว่าไม่เอาใหม่ภาษาเพชร
1: หร
0: ือภาษาเพชรวันละคำไหม
1: เออแปลกดีนะฮะเคยได้ยินแต่มอไซค์แต่จริงรถเครื่องก็รู้
0: เคยได้ยินไหม
1: รถเครื่อง
0: บ้านพี่เรียกรถเครื่อง
1: ครับผมนี่รถเครื่องของพี่นี่แหละขี่ย้อนสอนมานะครับปรากฏว่าสุนัขตัดหน้าครับหักหลบโอ้โหไม่รู้จะโทษใครเลยนะเพราะว่าพอคุณย้อนสอนเนี่ยสัญชาตญาณบางทีหมามันก็รู้แล้วมันก็มองแต่รถฝั่งที่มาเป็นประจำอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เห็นว่าฝั่งที่มันจะข้ามประจำเนี่ยไม่มีรถมันก็อาจจะเดินออกไปไงแล้วพี่ก็ย้อนสอนมาพอดีก็นั่นแหละมันเป็นจังหวะเหมือนกันนะนี่ฮะเขาบอกว่าโอ้โหกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยดีว่าไม่มีรถหลังตามมาชนซ้ำนะครับนี่ฮะก็เลยเตือนภัยกันแล้วกันนะครับขับรถต่างจังหวัดเนี่ยลำพังแค่ขับให้ตรงทางให้ถูกกฎจราจรเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่หมามันจะวิ่งตัดแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณย้อนสอนอีกนะครับ
0: ในกรุงเทพก็เจอเยอะนะดงพี่เห็นบางทีแบบว่าบางทีแบบที่มันจะต้องขับแล้วไปอ้อม
1: ไปทาง
0: เรียกกลับรถอะไรเงี้ยโอ้โหส่วนกันแบบหน้าตาเฉยอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่
1: นะบางที
0: เราเป็นรถใหญ่นะดงบางทีเราก็รู้สึกใหญ่แต่แบบถ้า
1: ใช่ถือว่าคุณต้องไปกลับรถเนี่ยนะแล้วสู้คุณก็ขี่เลี้ยวขวาย้อนสอนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะนาดก็ยังรถเครื่อง
0: เรียกรถเครื่องเห็นไหมคุณวาลินเนาะเรียกรถเครื่องเหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: แสดงว่ามีหลายจังหวัดทำไมถึงเรียกรถเครื่องพี่ก็ไม่รู้ที่มานะ
1: เมื่อเช้าผมเพิ่งเล่าว่าตอนเด็กๆผมโดนล้อ
0: ว่า
1: เรื่องเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆมาเรียน
0: เ
1: รียกยางวงหนังยางไอ้หนังยางอ่ะหนังยางอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่เป่ากบแล้วไปเป่ากบอ่ะ
1: หนังยางวงนะฮะแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็ตุ่มหน่อยตุ่มเนี่ยตุ่ม A B C เนี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มเรียกตุ่
0: ม
1: เพื่อนก็รอเขาบอกเพื่อนบอกปุ่ม
0: เอาจริงพี่ว่าภาษาต่างของบ้านเรามีเสน่ห์เนาะ
1: แล้วแต่ใครโตมาที่ไหนอ่ะเน
0: า
1: ะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เฮ้ยลืมหาไปซะเลย ไม่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนจากฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุยกันในหมู่ญาติพี่ก็จะคุยว่าโหตกทั้งวันทั้งคืนเลยกวยเอ้ยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: นี่เห็นภาพเลยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสะพานคอขาดเลยเนี่ยคอขาดเลยเพราะว่าโดนน้ำ
1: ป
0: ่
1: า
0: ทะลักท่ว
1: มมาเนาะ
0: สะพานคอสะพานขาดถนนพังไปเลยอ่ะที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเลยนะคะทำให้มวลน้ำที่มาจากลำห้วยแม่หุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอินนายเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ50หลังคาเลยนะคะใน3หมู่บ้าน7ชุมชนก็หมู่1บ้านแม่ลาน้อยบ้านแม่ลาน้อยโดน

0: บ่อยมากเลยหมู่2บ้านป่าหมากแล้วก็หมู่9บ้านทุ่งสารพีนะคะเขาบอกว่าเมื่อไปสำรวจแล้วปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานหนักๆ5จุดหลักนะเสียหายมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเฮ้ยถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันอยู่มันคิดไม่ได้คิดในระบบภัยพิบัติแน่เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างนะเป็นประกันเฉพาะครัวเรือนใช่ไหม30ล้านครัวเรือนคงไม่ได้ประกันพวกโครงสร้างพื้นฐานนะเนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะก็มีคอสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีเนี่ยขาดเลยนะคะ2ถนนเลียบน้ำลาหมู่9พังเสียหายแล้วก็3ถนนเลียบน้ำลาหมู่1พังเสียหาย4คอสะพานบ้านนาป่าตาลเกิดการทรุดตัวแล้วก็5คลองส่งน้ำทุ่งแอลนะคะถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายสิ้นเชิงเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ปิดกั้นการสัญจรมันไม่ได้หรอดูจากภาพนี่ขาดชนิดที่ว่ามันสัญจรไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปแต่ขอให้ไปปิดให้เป็นไกลๆหน่อยไม่ว่าคนมาถึงนี่ก็ต้องเลี้ยวกลับไปรถหวนแม่น้ำเนี่ยสีขุ่นมากเลยอ่ะหัวนี่ก็เริ่มโดนผลกระทบกันไปแล้วนะดงนะหลายพื้นที่เรามาระวังกันด้วยค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
8: พอล
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02114 3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: FC เราเนี่ยแน่จริงเลยนะเราพูดเรานึกไม่ออกช่วยกันใหญ่เลยนะคุณน้ำตาลไอซิ่งบอกคือพูดก่อนที่เราพอดีเรา

0: เพิ่งจะมาเปิดดูอดีตสามีคุณปุ๊กกี้เนี่ยอดีตสามีใช่เพราะว่าตอนหลังคุณต่องเขาแต่งงานใหม
1: ่
0: ปุ๊กกี้ชลล่าสวยด้วยตอนนั้นเนาะเราก็บอกคุณโจอะไรอย่างว่าเอวเธอหายไปใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าร้องยังไงนะคะนะคะนอกจากที่หน้าเรียกว่ารถเครื่องแล้วเนี่ยคุณโจก็บอกที่ระยองก็เรียกรถเครื่องเหมือนกันคุณณพิสาบอกบ้านพี่กวยอยู่ไหนคะสงขลาก็เรียกรถดุลแล้วก็รถเครื่องบ้านพี่กวยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: จักรยานเรียกรถถีบได้ไหมนี
0: ่คุณ
1: ผู้ฟังถาม
0: รถถีบน่าจะภาคเหนือปะรถกลางอะไรรถถีบนางกลางจ้องอะไรพวกนี้พวกใช่ไห
1: ม
0: สาวถีบสาวรถถีบพวกภาคเหนือเนาะไม่ค่ะจ
1: ัก
0: รยานเรียกจักรยานค่ะ
1: นะ
0: ไปต่อกันที่ไหนดี
1: ต่อที่อันดับ5กันเลยนะครับพาไปที่สกลนครกันหน่อยไปดูร้านนี้นะครับโอ้โหที่อ่านนี้ต้องขอให้เป็นกำลังใจให้กับทางร้านเขาด้วยนะเพราะว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่เขาไม่ได้หวังขายของเอากำไรแต่ว่าอยากขายให้คนเนี่ยมีกำลังไปสู้ชีวิตนะฮะนักข่าวไปถึงที่ร้านเนี่ยพาดหัวมาแบบนี้เอากำไรที่ไหนอิ่มละ20บาทตักข้าวได้ไม่อั้นนะฮะนะเป็นร้านข้าวแกงซาวบาทที่สกลนครครับ
0: ซาวก็คือ2นะ20บาท
1: 20บาทเท่านั้นเองนะเติมข้าวฟรีน้ำพริกฟรีนะครับทางร้านยืนยันว่าไม่ใส่ผงชูรส ด้วยเพื่อสุขภาพนะครับเจ้าของร้านบอกตั้งใจขายราคานี้แหละช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อิ่มท้องสบายกระเป๋าโอ้เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงก็หมดแล้วอยากเน้นเฉพาะกลุ่มที่รายได้น้อยอ่ะนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานที่ต้องเร่งรีบนะครับในยามเช้าโอ้บรรยากาศร้านนี่คึกคักมีน้ำเย็นๆให้มีผักสดๆมีน้ำพริกกะปิให้แบบฟรีๆนะครับเจ้าของร้านบอก20บาทอยู่ได้นะนี่ถ้าไม่ได้เอากำไรมากเกินก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่นะเราเห็นบางร้านก็ข้าวแกง2อย่างก็ไปแล้ว60-70ละแต่ร้านที่ยังขาย20บาทเนี่ยเขาก็ยังขายได
0: ้ค่ะ
1: เอ๊ะมันยังไงฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4ใช่มั้ยตอนแรกพี่ก็เฮ้ยเขาบอกว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะที่จะจัดขึ้นที่เปอร์โตริโกมาปีนี้เปอร์โตริโกนะเขาบอกว่าเอ้ยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอาจจะถูกแบบไม่ได้ให้ส่งให้รับสิทธิ์เข้าไปจัดอะจัดนะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณคุณณวัฒน
1: ์
0: คุณณวัฒน์นะคะคุณพี่ณวัฒน์อิสระไกรสินเนี่ยก็เลยมาแถลงข่าวเลยนะคะเพื่อโต้แย้งในประเด็นที่บอกว่าตอนนี้องค์กรมิสยูนิเวิร์สมาแถลงการบอกว่าจะไม่รับรองสัญญาแฟรนไชส์ของ6ประเทศก็คือมีไทยมีอินโดนีเซียมีเวียดนามลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดในอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในมิสยูนิเวิร์สครั้งที่75ที่เปอร์โตริโกนะคะคุณณวัฒน์ก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่ายังยืนยันว่าตัวแทนสาวงามจาก6ประเทศนี้นะคะโดยเฉพาะของไทยเองชื่อเธอรู้ไหมเขาจัดประกวดไปแล้วได้ชื่อทาริน่าโบเทสนะคะจะหมดสิทธิ์นะไปเข้าไปประกวดนะคะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าแถลงการเนี้ยเป็นการกระทำที่ไร้ความเห็นชอบร่วมกันเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Universe LLC เนี่ยแบ่งออกเป็น 50-50 ระหว่าง MU ก็คือ Miss Universe East นะคะแล้วก็ Miss Universe West นะคะการตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับนี้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแต่บุคคลเนี้ยกลับใช้ชื่อบริษัทกลางก็คือ JKN Universe LLC เนี่ยโพสต์สั่งการเพื่อรวบอำนาจด้วยความรู้สึกส่วนตัวทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นของเขาเพียงผู้เดียวนะคะคุณรู้ว่าบอกอย่างนี้เลยนะถ้า6ประเทศนี้ไม่ไป95ประเทศก็ไม่ต้องไปสักประเทศหนึ่งเลยเพราะเป็นการกระทำที่ไร้วุฒิภาวะไร้ซึ่งกฎหมายแล้วก็ไร้ความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะและก็เจ้าของอีก 50% รวมไปถึงบอร์ดบริหารอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ยืนยันทางเพจ Miss Universe ทันทีแล้วว่าเขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่เคยถูกเอามาผ่านบอร์ดการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำโดยพลการนะคะทำให้เกิด

ิดข้อตกลงทางกฎหมายเลยนะคะท้ายสุดเลยเนี่ยนะคะคุณณวัฒน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากบริษัทกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่15 16ที่ผ่านมาแล้วก็มีประกาศยื่นเส้น

0: การต่อไปนี่ออกมาแถลงเร็วมากเลยนะตอนแรกพี่เฮ้ยเหรอปีนี้ไทยจะไม่ได้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สโลกแล้วเหร
1: อ
0: ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่ก็เด็กวัย14ที่ทนทุกทรมานอีกคนนึงวันนี้ไปร้องทางให้คุณปวีณาช่วยเหลือนะครับพ่อติดยาจนจำลูกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าปีนหน้าต่างไปขืนใจลูกสาวตัวเองลูกแท้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะนี่ลูกในไส้เลยนะฮะสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวนะครับร้องไห้มาบอกอาพามาร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับน้องอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะครับเข้าไปขืนใจตนเองถือห้องนอนในช่วงกลางดึกนะครับคุณปวีณาก็เลยพาไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราไปแจ้งท่านผู้กำกับเลยนะครับก็เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะไปรวบตัวพ่อแท้ๆมาได้แล้วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นครับนะและที่สำคัญไม่ยอมเลิกยาเสพติดนะจำลูกไม่รู้ว่าจำได้ไม่ได้แหละแต่คนเราถ้าจำได้คงไม่ทำลูกนะนี่ฮะ
0: คือเวลาพวกที่ติดยาเสพติดนานๆไปสมองมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่รับผิดชอบรู้ความรับผิดชอบชั่วดีไม่มีแล้ว
1: ผู้เป็นอาเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องออกจากบ้านตอนตีห้านะครับใช่ไหมขออภัยหมายถึงว่าตัวเธอเล่าเนี่ยว่าหลานเนี่ยนะครับนะอยู่กับพ่อแท้ๆในบ้านเนี่ยแหละนะเหตุเกิดแต่ตอนประมาณตีสามแล้วหลังจากนั้นตีห้าเนี่ยพ่อออกจากบ้านไปเลยทำเสร็จแล้วก็หนีไป
0: ค่ะ
1: นะหลานก็ร้องไห้ตัวสั่นมาฟ้องตนเองซึ่งนะครับอาเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่คนละชั้นกัน
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้เธอบอกสงสารหลานครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่ไม่รู้จะสงสารใครดีไอ้หนุ่มคนนี้มันจะโหทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมีปัญหาว่าทะเลาะ กับแฟนไม่ให้เข้าบ้านแล้วตัวเองก็กินเหล้าเมาเลยนะคะโวยวายตลอดเลยแล้วไปทำไงรู้ป่ะทำลายทรัพย์สินข้าวของของชาวบ้านที่อยู่ริมทางจนเสียหายเลยก็คือ
1: หนุ่มเมาอ่ะ
0: อายุ44ปีมันรู้เปล่าหรือเปล่าจะอยู่ในอาการโวยวายตลอดเวลาเลยอ่ะโวยวายว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเป็นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกมีอาวาสโวยวายเลยมันรู้กินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ไปทำลายข้าวของชาวบ้านน่ะแล้วบอกว่าก็เนี่ยแฟนที่บ้านเนี่ยทะเลาะ กันไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็แฟนก็เนื่องจากไปมีคนใหม่ใครไปมีคนใหม่อ่ะแสดงว่าตัวเองไปมีคนใหม่หรือเปล่าตนไปหาแฟนที่บ้านแต่แฟนไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากไปมีคนใหม่อ๋ออันนี้สมควรไหมดงก็ไม่ควรจะให้เข้าบ้านใช่ไหมเขาบอกเลยไม่มีที่นอนเลยไปอาศัยนอนวัดนะคะจนโมโหคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยเดินไปทำลายข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางเสียหายหมดเลยชาวบ้านก็เลยไปร้องตำรวจให้ดูแลหน่อยแล้วเขามีการอ้างนะว่าไงรู้ป่ะอย่างน้อยๆเนี่ยทำลายข้าวของดีกว่าไปทำร้ายคนเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ตำรวจต้องจับเลยนี่ไงเขาก็ไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาคุมคงไม่ได้มีข้อหาอะไรอ่ะแต่ก็ดูว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะหรือเปล่า
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆที่นนทบุรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปเข้าปั๊มน้ำมันอย่างที่บอกผู้ชายก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะล่าสุดหนุ่มช่างแอร์ครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังนั่งนะครับอยู่ในห้องน้ำห้องข้างๆมันก้มลงมาเหมือนแอบถ่ายแอบมองเขานะฮะเขาก็เลยไปต่อยหน้าเลยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบน
0: ะ
1: บางคนก็ไม่ชอบนะให้มาลุ่มล่ามอะไรกับเขาเนี่ยพอโดนต่อยอีกฝ่ายบอกว่าไม่ผมก้มดูเท้าดูเท้าดูทำไมมันไม่มีเหตุผลอื่นมันตอนมันตกใจมั้งโอ๊ยผมไม่แน่พี่เนี่ยผมก้มดูเท้า
0: ไม่เอาเท้าถีบไปเลยล่ะ
1: ก้มดูเท้าดูเท้าทำไมนี่แหละฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าคนนี้แอบถ่ายจ้องที่จะมาอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไปเข้าห้องน้ำก็ดูดีๆผู้ชายด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะแต่เขาคงไม่ถึงทำอะไรหรอกมั้งแค่คงแบบ

0: ถ่ายเรามาอะไรเราอย่างนี้แต่มั้ง
1: น้องคุณเวียงชัยก็บอกอีสานก็รถถีบเหมือนกันคุณแก้วใจอยู่ที่ไหนบอกว่ารถเครื่องเหมือนกันค่ะรถเครื่องก็เยอะเห็นไหมคนต่างจังหวัดอ่ะเออเรียกรถเครื่องเนี้ย
0: รถเครื่องรถถ
1: ีบคุณวาลินปากหวานมากเลยบอกไม่อยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะคิดถึงเสียงพี่ขวดแล้วน้องๆเอ้ยเจอกันใหม่
0: ไปแล้วไปอาทิตย์หน้ามาใหม่ช่าง
1: บอกช่างบอกว่าอย่างนี้แล้วตาบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: เจอกันครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระโศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบส่งประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศ

0: นาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

0: ดยหมีคณัตชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: อยู่ไกลนะครับก็หมั่นโทรหาหน่อยนะครับจะได้หายคิดถึงนะครับนะเพราะว่าสมัยนี้นี่มันสะดวกมากเลยนะครับนะโทรศัพท์นี่เห็นหน้ากันได้นะฮะก็พยายามโทรนะครับหรือว่าส่งข้อความนะครับว่าเป็นห่วงอยู่นะยังนึกถึงอยู่นะครับไม่ใช่เงียบหายไปเลยนะครับคนที่เขารอก็คิดถึงคิดถึงนะครับผมนะฮะนี่คืองานจากต่ายอรทัยแล้วก็พระพลนะฮะคนไกลเบอร์เก่านะครับมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงพี่สีหนุ่มนะครับพิษรักพิษณุโลกนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hyper Max นะฮะด้วยฟิล์ม Heat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมสุขแห่งชาตินะครับนะวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะฮะอากาศเย็นสบายนะฮะแล้วก็การจราจรในช่วงค่ำๆก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแถวๆเส้นพระราม9นะครับนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยู่บ้านแล้วก็รายงานหน่อยว่าแถวบ้านอากาศเป็นยังไงฝนเพิ่งหยุดไปแบบอุ๊ยอากาศดีดีนะครับหรือว่าใครที่กำลังฝนตกอยู่ก็เข้ามารายงานได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่อุ๊ยเห็นพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะเข้ามาเรียกมาทักทายกันนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่นอนนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาฟังวิทยุสวยๆเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะตอนนี้ก็ปูเสือรอนะกดจะกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะฮะกดแค่ทีเดียวพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับนะอ้าวลูกๆเพลงยังไม่ติดชาร์จแม่ต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะครับส่งพลังขอรัวๆเลยนะครับนะพอเพลงติดชาร์จแล้วนะก็มาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ในมหานครชาร์จฮิตที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องส่งพลังกันตลอดเส้นทางนะฮะอ้าวเรียนเชิญเลยนะครับผมนะอ่ะมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะจ๊ะมีพี่สมจิตนะครับมีพี่แอลนะครับพี่อนิตานะครับพี่สุธ

พี่กันนะครับพี่หนูริ่งนะฮะพี่สนองพี่อรพินนะครับพี่อนุชาพี่มกรามีพี่ม่อมพี่จันเพ็ญนะครับพี่พิจิตนะพี่พิษณุพี่ไพรัตน์พี่วาสนาพี่ธีรวัฒน์พี่สมจิตพี่สุวัฒน์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีตะป๊อปมาแล้วพี่อรุณนะครับพี่สายชนพี่ขาวดอนนะครับพี่หนูริ่งบอกว่าส่องอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับน้ำเมย์พี่ปูปูนะครับพี่ละไอนะครับพี่สายชนเสียเปียกนะครับตะป๊อปเสียเปียกมาครบนะตอนนี้นะแล้วก็มีเจเดซี่บอกนอนเม้นครับโอ้ชิลมากนะครับก็สบายๆนะครับนอนไปด้วยแล้วก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับนะพี่สมศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เอนะครับนะวันนี้ชาวคณะก็คึกคักนะพี่ละไอด้วยนะครับมาตอนนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมแม่กราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับผมพี่อนันต์นะครับ
2: จ้า
1: ครับทำไมฟังเสียงดูแบบรวยแรงมากเลยครับพี่อนันต์ครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: จะนอนแล้วเหรอครับ
2: ยังไม่นอนครับนอนแต่วันได้แล้วจ้า
1: โอ้ครับครับโอ้รถช่วงค่ำๆแบบนี้ทำอะไรบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ฟังขึ้นมหานครเนี่ย
1: โอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อนันต์นะ
2: วันเมื่อคืนเลยครับนอนคนเดียวตาจ้า
1: ครับครับโอ้ไม่ได้นอนคนเดียวมีพี่ๆน้องๆอยู่เป็นเพื่อนตลอดเลยนะพี่อนันต์
2: ตัวบ้านพี่สาวอยู่ข้างๆครับ
1: ครับครับไม่เหงาเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เหงาด้วยครับฟังเจ้าวิทยุของพี่นี่แหละครับ
1: ไม่ใช่ของผม พี่อนันต์ตอนนี้โคราชอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนพาดเริ่มจะร้องเลยครับว่าฝนไก่จิโต๊ะหรือว่าครับ
1: โอ้โอ้ตอนนี้กำลังจะมาใช่ไหมครับ
2: จ้าฝนทางด้านทิศเหนือครับฝนกำลัง จะมา
1: ครับโอ้นี่นอนเย็นสบายนะครับพี่
2: ใช่ตอนนั้นกระตุกมาแล้ว2วันครับ
1: ครับครับอู้ดีจังเลยอย่าเพิ่งหลับนะพี่นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะพี่อนันต์
2: ผมไม่รับง่ายๆนะครับบางทีก็สว่างเลยครับก็เสียดาครับ
1: สว่างเลยเหรอพี
2: ่นอนดากับนอนฟังครับ
1: โอ้เอาโอเคโอเคนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะพี่อนันต์นะ
2: จ้าทุกคืนนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ
1: โอ้ดีใจโอ้ขอบคุณมากเลยเป็นคนดีแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้1เพลงวันนี้อยากฟังเพลง
2: เจ้านางเอ่ยคร
1: ับ ของเบียร์พร้อมพงษ์นะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ๆมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ผู้จัดการแป้งและอมสอสมท SC95 ทุกท่านทุกคนและผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจ้ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากเลยนะ
2: จ้าๆ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้เป็นผลงานล่าสุดนะคะเพิ่งลงช่อง YouTube แกมมี่

0: ครับนะครับน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับนะ FC คุยเยอะนะนะครับนี่คือณเมตานะครับหวานๆนะครับก็เป็นงานมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะมาต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าผู้รับจ้างนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินนะก็มาช่วยเสริมทุนนะครับเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือว่าต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะซึ่งวงเงินกู้นะครับสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่นะครับแฟลตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะฮะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนะฮะแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะฮะผ่อนสบายนะครับนานสูงสุด5ปีนะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะก็สมัครง่ายๆเลยนะฮะได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีสมบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะตอนนี้ก็สมัครได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทางนะGSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ก็อยากสิมีนะครับจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแหมวันนี้พี่จิตคนงามก็เข้ามากรี๊ดแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเซิงโนบิตะนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับพี่อรุณก็นะฮะเข้ามาชื่นใจนะครับแบบอู้ที่ฟังเสียงลูกชื่นใจนะครับแต่ชาวคณะมาช่วยกรีดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูริงพี่น้ำเมย์นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่จิตก็มาช่วยกรีดให้นะครับกับน้องไรอันนะครับนี่คือความน่ารักของชาวคณะของเรานะถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเพลงที่เราเป็นด้อมนะครับแต่เรากรีดช่วยเพื่อนได้ มันดีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว6สายนะฮะก็เรียนเชิญนะจากทั่วประเทศเลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะช่วงนี้ก็เล่นงานจากพี่จรัญมโนเพชรนะครับพี่สาวครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศจับมืออว.นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกนายสุชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยทรงให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทางนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันท์กล่าวว่าอว.จะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอว.เข้ากับการทำงานของทศ.เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาร่า
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่ขาวตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
4: ่ไม่แข็งแรงค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเมื่อไหร่จะแข็งแรงครับพี่ขาวตอนนี้ทำอะไรบ้างพี่ขาวเล่าให้ฟังหน่อยวันนึงอะ
4: ไม่ได้ทำข้าวเหนียวแล้วค่ะทำงานค่ะ
3: เออแล้วไม่แล้วแฟนคลับจะไม่เขาไม่หิวแย่หรอครับพี่ขาวทำข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะ
4: มาตามถึงบ้านทุกวันค่ะ
3: โอ้แสดงว่างานเรายุ่งมากนะครับ
4: ไม่ยุ่งค่ะ
3: อ้าว
4: กระดูกร้าวค่ะ
3: เออแล้วเป็นอะไรครับพี่ขาว
4: เมื่อเดือนที่แล้วพี่ลื่นล้มหลังกระแทกพื้น
3: โอ้
4: ซี่โครงร้าว
3: ครับครับแต่ดีขึ้นหรือยังครับพี
4: ่ยังค่ะ
3: โอ้
4: ปานกลาง
3: งั้นตอนนี้ห้ามเต้นนะพี่ขาวเต้นไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเต้นนะตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนนะพี่ก็สนนะพี่แบบเดินเก่งอะพี่ขาวเขาบอกอย่าทำงานเยอะพี่ก็สนแบบเดินขึ้นทั้งวันนะพี่อ่ะ
4: เออบ้านสองหลังอ่ะ
3: อ๋อนะก็แบบเอาเบาๆบ้างนะลูกก็เป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
4: พี่ไม่ชอบอยู่เฉยค่ะ
3: ดื้อเขาเรียกดื้อเดินทั้งวันเนี่ยนะเอายังไงก็อย่าเอารักษาสุขภาพให้หายให้หายไวๆนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้พี่ขาวอยากฟังเพลง
4: แรงก้อนสุดท้ายค่ะ
3: มนแคนแก่นคุณงั้นเดี๋ยวพี่ขาวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมพี่ขาวจะฝากให้ใครไหมชุดนี
4: ้ให้เพื่อนๆ FC 95ทุกคนค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: าเรทชุดนี้นะครับนี่คือชื่อชุดเลยนะฮะว่าอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมันโอ้ยมันแข่งกันดูเดือดเหลือเกินมันเหนื่อยนะครับคือเราไม่ต้องเร่งจนแบบเขาเรียกอะไรนะขาดอากาศขาดใจอันนี้ไม่ได้มันยืนระยะไม่ได้ครับคือคนเราต้องรู้กำลังตัวเองนะฮะรู้สังขารตัวเองนะครับยิ่งเรา40ปลาย50บวก60บวกเราจะไปเร่งมากไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆไปตามจังหวะของเราตามที่สังขารเราไปไหวนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเดินนะคือค่อยๆไปแต่ไม่หยุดเดินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอ้ยสำคัญมากเลยนะกำลังใจเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีงานจากโรงบุรพานะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับมีบอกแกล้ท้อแม่พ่อยังจนนะครับน้องตัสนะฮะรวมถึงงานจากพี่มนแคนด้วยแรงก้อนสุดท้ายจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับมาแทนน้องทรายนะครับวันนี้ก็เป็นพระเอกหมีลำนะก็เรียนเชิญเข้ามาจ้องตากันได้นะครับมีเวลาเล่นกันอีกประมาณ31นาทีนะครับผมมาอัปเดตนิดนึงนะฮะถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้ผมบอกเลยว่าชาวคณะน่าจะนอนเย็นจี๊บเลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับลูกพี่กรมอุตุมาอัปเดตตอน18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะจ๊ะภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 70% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะภาคอีสานนะครับมีฝนตก 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% นะครับนะโอ้โหเยอะมากนะตอนช่วงค่ำๆลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับในช่วงโอ้โหค่ำๆนี้ไปนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 80% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่สายหวานตลอดเลยนะครับพี่เถียนผมนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันนะครับเอาเพราะนะเพลงนี้จากแกรมมี่โกลด์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนิกเซอร์บี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: ั้นจ้าพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจล่าสุดนะครับเพลงนี้ก็ยังอยู่ในฮิตที่1อยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับบาบุญนะครับเพิ่งมาเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์กับเล็กซาเลนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องนับดาวกับพี่ขวัญเข้ามากรี๊ดด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับสุพรรณนะครับพี่กอบกูลลาดพร้าวนะครับมีคุณมุ้ยคุณวีนานะครับพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณชวนมีคุณนัทนะมีคุณใหญ่พี่จิตนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราชาวคณะก็อยู่ครบนะมีตะป๊อปนะฮะมีพี่หนูริงเสียเปียกนะฮะมีอู้ยครูจีนอยู่ครบนะครับเจเดซี่นะฮะมีพี่ขวัญเรือนพี่จิราพรนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่ประภาก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้รักเธอนิรันดร์ศิรศักดิ์นะจ๊ะขออนุญาตจบหล่อสวัสดีครับ

0: Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้บอกเลยว่านะคะอยากจะแบบนะดีด อะไรคือดีดไม่มาพร้อมกับความสนุกไงคุณผู้ฟังนะคะคืนวันศุกร์หรรษาวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เลยนำเพลงสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะพูดถึงงานเพลงก่อนกันละกันเนาะวันนี้3งานเพลงสนุกสนุกนะคะฮิตมาราธอนเริ่มต้นมากับปูนาขาเกนะคะงานจากพี่แคทค่ะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มาที่โอ้โหบางกอกค่ะแมงปอชนิชาคือช่วงนี้มันหลายคนนะคะก็กำลังติวเข้มแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะในส่วนของ Bangkok Native ยากมากเนี่ยยากนะอันแอบขึ้นมาอันแอบหูเลยเป็นคนเหนือนะสอบตกเลย Bangkok Native นะบ่าได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องฮาๆไปนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับบัคนัทแฮ่เนี่ยคุณสอบ Bangkok Native บ่าได้บ่าได้นะสับปะรดสับปะรดนะคะงานจากพี่หลิวอาจารยานะคะก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังที่นำมาทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะก็ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้อง Palsa Hypermax ด้วยฟิล์ม Heat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะและแน่นอนนะคะเวลาดี 4:00 นแบบนี้นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะเจอกัน 4:00 นถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่เงาๆนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยก่อนจะนอนเนี่ยนะคะมันนอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมานะคะมันต้องแบบมีเล็กกล่อมสักนิดนึงนะคะก็หมุนมาฟังนะคะเปิดมาฟังที่นี่ได้นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็มีให้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีของเราใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆได้ด้วยหรือว่านะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะและคนถามว่าอยู่ทางเหนืออยู่ทางอีสานอยู่ทางใต้อยู่ทางภาคตะวันออกตะวันตกฟังได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะก็ยังมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆนะเผื่อว่าบางคนแบบตื่นมาตีสองตีสามบางทีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยผู้ฟังนะคะก็ฟังได้ช่วงเช้าก็ฟังได้นะคะกลางวันบ่ายตอนเย็นมีหมดเลยนะคะมีทั้งเพลงมีทั้งข่าวสารต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงหลากหลายนะคะที่นี่เลย FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีจ้าใน congratulation นะคะสำหรับผู้โชคดีผู้โชคดีที่นะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับมหานคร Family ประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะกิจกรรมของเราคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับ Food and Right จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีนะคะก็ไปกินไปเที่ยวไปทำบุญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะเพลงสนุกจากน้องสาวสองท่านนะคะเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกลด์นี่ก็คือน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดเลยนะพรุ่งนี้ได้ฟังเพลงกันแน่นอนนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับผู้โชคดีที่เมื่อวานนี้เล่นเกมกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะคะพูดถึงกิจกรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่า มาด่วนๆเออใครที่ติดตามกันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นผู้โชคดีไปด้วยนะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีซอสพริกสีราชาตรานกแพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณฟังก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบหนักมากคือช่วงนี้ทราบไปแล้วแหละนะคะว่าแบบโหมีฝนนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ว่าคือตอนแรกเหมือนไม่มีไงเงียบๆอยู่ดีๆเขาก็มาเฉยเลยแบบหนักมากเลยนะคะดีเจขึ้นตึกมาแล้วเลยไม่เปียกนะก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังนะต้องเกียมนะคะเกียมล่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะบางคนนี่ต้องแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางที่ก็น้ำขังเยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้อยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยใครที่บอกว่าโทรยากจังนะคะโทรไม่ค่อยติดเลยอะวันนี้ลองหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ลองอีกสักครั้งเผื่อวันนี้จะได้คุยกันนะบางคนบอกว่าฟังวิทยุเนี่ยฟังมาตลอดเลยนะฟังมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยติดสายหน้าใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองนะคะ2ชั่วโมง2สายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงละ1สายนะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไมค์นะคะเป็นน้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่เอาล่ะนะช่วงนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงเพราะๆซึ้งๆงานจากพี่อัมพรหนันเพชรนะคะไม่ได้ฟังนานดอกไม้ในป่าช้าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เสียงเหมือนฝนตกเลย
2: ไม่ตกครับเสียงพัดลม
1: อ๋อเสียงพัดลมนะคะโอเคสวัสดีค่ะพี่เฉลิมนะ
2: คร
1: ับ ค่ะพี่เฉลิมเราเคยคุยกันแล้วเน
2: าะยังไม่เคยครับ
1: จริงเหรอยังไม่เคยเหรอคะ
2: ยังครับ
1: โอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มหานครแฟมิลี่นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะปกติพี่เฉลิมฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะฮัลโหล
2: ครับ
1: จ๋าดึกๆใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้นอนด
2: ึกทุกช่วงนะครับ
1: ฟังทุกช่วงนะคะกลางวันด้วยกลางคืนด้วยเนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะพี่เฉลิมอยู่ลพบุรีอยู่แถวไหนของลพบุรีคะอำเภออะไรอ
2: ำเภอบ้านหมี่ครับ
1: อ๋ออำเภอบ้านหมี่นะโอเคค่ะวันนี้บ้านหมี่ฝนตกไหมคะมีบ้างไหม
2: ตก
1: ไม่มีเลย
2: คร
1: ับ โอ้นะไม่ไปถึงลพบุรีเลยนะถึงว่าอยู่แถวนี้หนักใช่ไหมโอเคพี่เฉลิมวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูมิเตอร์เหรอคะไร่อ้อยคอยรักเหรอคะ
2: ใช่คร
1: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้คืน95ทุกคนเลยครับและน้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์ด้วยโอ้เดี๋ยวนี้มีแต่คนมอบให้น้องหลังไมค์เนาะน้องแป้งเนี่ยนะเขาเสน่ห์แรงมากโอเคได้เลยค่ะพี่เฉลิมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าว่างๆมีเวลาโทรมาอีกนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะพี่เฉลิมรักษาสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวจ้า

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหพอฟังรายอ้อยคอยรักเนี่ยรู้สึกเข้ากับบรรยากาศแบบเย็นๆอย่างเงี้ยมากเลยเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เฉลิมจากลพบุรีนะคะจากบ้านหมี่ที่แนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่เฉลิมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถโทรจองสายได้ตลอดนะคะได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้จะคุยสายหน้าใหม่แต่ว่ามีเพลงวันเนี้ยโหนะอยากฟังมากๆเลยคืนนี้ก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่02-248-1366นะจ๊ะสวัสดีทั้งทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ยังไม่เคยนะคะเข้ามารับชมผ่านทางเพจของเราเนี่ยนะคะว่างๆนะคะสะดวกลองคลิกเข้ามานะคะลองเซิร์ชเข้ามาพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่า LTM FM 95ก็ได้แล้วแต่นะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะหาเจอนะคะเราไลฟ์เป็นทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าช่วงไหนมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่านะคะบางเวลารับสัญญาณวิทยุแถวๆบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะบอกว่าแถวแม่ไม่มีฝนเลยนั่นน่ะสิมันมาตกที่หนูหมดในวันเนี้ยนะแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์นะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยนะฟังจากมุมหนึ่งของเกาะภูเก็ตโอ้โหอธิบายเห็นภาพมากๆนะคะจาก FM 101.5 อสมทนะคะติดตามฟังทุกคืนเลยจนถึงตีสองเลยโอ้โหลากยาวเลยนะพี่อาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พวงรัตนะคะพี่อาร์มนะพี่วิชัยพี่วันธนีเนี่ยบอกว่าชอบมากๆแบบว่าอยากฟังพอดีน่าจะเป็นดอกไม้ในป่าช้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบอกโหถูกใจถูกใจนะสวัสดีพี่ Little Dear พี่ Redmi นะน้องไบท์พี่หนูสวยพี่สมเฉาจากสุราษฎร์นะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ม่อนอุดรพี่สุยตาพี่คมคมคายด้วยนะจ๊ะพี่เออินทิราแล้วก็พี่สุรชาติบอกว่าถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังอ่ะนอนไม่หลับเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยนะหูฟังปากหวานอย่างเงี้ยตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะคะจากบุรีรัมย์นะคะพี่วุฒิชัยพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟเทรนเนอร์นะคะพี่สงวนศรีพี่แก้วมณีพี่มาดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะโอ้วันนี้คุณแม่รัตนามาด้วยพี่สุนิสาพี่สิริพรนะคะลุงต๋อยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็แม่มนพ่อกรนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมีน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบนะวันนี้แล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่แชทเข้ามานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นข้อความมือถือ SMS นะคะที่4689400นะคะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะของน้องเพชรคทาวุฒินะมีสิทธิ์ของเจ้าไหมทายพี่คนโคราชนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะใครสะดวกช่องทางไหนทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้มีสมาชิกนะคะใหม่ๆที่ตันยังไม่เคยได้อ่านชื่อออกอากาศเข้ามาทักทายกันหลายคนเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่คณิตแล้วก็พี่รินนะคะบอกสุรินฝนบ่ตกนะจ๊ะนะน่าจะกระจายไปขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนด้วยที่ผ่านเข้ามาเจอกันที่ TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณนะคะกว่ากดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์รีแชร์กันได้เลยในช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูสักหนึ่งเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเผื่อว่างวดหน้าจะมีโอกาสกับเขาบ้างลูกทุ่งเลขท้ายงานจาก3หนุ่มไรอันสันฟอร์มค่ะฟีเจอริ่งกับพี่มัม

0: ังไม่รู้ใช่ไหม
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้โหลูกทุ่งเลขท้ายนะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าไม่ถึงวันหน้านะจ๊ะช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงให้กันละกันในช่วงนี
0: ้เอางอเกี่ยวสาวจะผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากประเพ่งใดเกิดคอนก็เริ่มเบิดอันไหนอยู่ท่านเวทีกันฮอนบ่ครับ

0: ส่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ไก่ตาฟางค่ะคุณผู้ฟังในเพลงนี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะจากพี่แก้วอุตรดิตนะคะนะวันนี้มีสมาชิกหลายๆคนที่บอกว่าปกติเนี่ยฟังทางวิทยุนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วุฒิชัยบอกว่าเมื่อก่อนได้เข้ามาไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าหายไปนานบอกว่างานเยอะนะคะแล้วก็ฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะแล้วก็สวัสดีพี่ณโมนะพี่ณโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลอุบลฝนจะตกแล้วนะคะแล้วก็พี่ฮารุณหามมะนะคะพี่เกศสุดาพี่คนสันโดษพี่พบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแวะเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระบี่ก็ฝนตกหนักมากเลยจ้าอ๋อเหรอโอเคค่ะนะคะตกทั่วเลยดีแล้วแหละที่ฝนตกทั่วฟ้าดีกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยไม่เกี่ยว อะไรอ่ะนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายด้วยนะคะเผื่อว่าใครนะคะกำลังอยากจะลองโทรอยากลองสักครั้งหนึ่งนะคะนะคุยสายหน้าไมค์กันก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงของพาเรตเพลงฮิตสี่ภาค
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชบอกว่าอยากฟังเด็กปั๊ม

หนึ่งเพราะมากแล้วก็สวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95นี่แหละเวอร์ชันนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่กับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

0: อสมท.แถมรู้ก่อนใครว่าอสมท.มีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงที่2เนี่ยคะกับสายหน้ามาอีก1สายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะนะฮะมารออยู่แล้วจากลำปางสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากลำปางมันก
4: ่
1: ออูเมืองได้ก็เจ้าอยู่แถวไหนฮั่นเจ้าลำปาง
4: อืมครับครับ
1: อยู่ห้างชัดเนาะโอ้ยังมาเคยโทรมาตะก้าครั้งแรกหรือเปล่า
4: จำได้ครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองละกาโอ้ไอ้ประทีปเนาะถูกต้องเนาะ
4: ครับผม
1: โอเคเลยวันนี้ลำปางฝนโตก่อ
4: ตกถึงวันนะครับ
1: ตกถึงวันเลยกาโอ้
4: วันค่ำเลย
1: วันค่ำเลยแล้วคืนหุ่งแต่ก่อ
4: ขึ้นมาตกก็ได
1: ้ขึ้นมาตกเนาะโอเคบอกวันค่ำมาได้มันจะคืนห่วงนี่น่ะเจ้าเออยังแขวนน้อยนะเนาะดีเจ้าดีเจ้าแล้วหายไปไหนจันเมินหนาไปไหนมาบัดโทรเข้ามาเลยอ่ะ
4: โทรตันเหมือน
1: เออโทรบัดตันเปิ้ลอันนั้นมอเออวันนี้ตันละวันนี้ได้อู้กันละเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังนักสู้ม .3
4: เขาเป็นเหมือนร้องเท่าในห้องเลยก
1: ็เออบัดตันละวันหน้าวันหน้าวันหน้าเนาะเออวันนี้เป็นนักสู้ม .3 ก่อนเนาะของพี่ไมค์พี่รงพรเนาะ
4: ครับ
1: จ้าวได้เลยอ่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ครับผมขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อะไรคำไหนคำนั้น
1: เอ้แล้วปกติฟังถึงกี่โมงนอนดึกก่อนฟังถึงกี่โมง
4: โอเครับละดีเจของนี้ครับ
1: รับละไอ้ว่ะหลับละแปลว่าอะไรคะเออเนี่ยเพื่อนหลายๆคนเป็นฟัง
4: นอนกับ
1: ม
4: ือนอนทิ้ง
1: เออนอน นอนเดี๋ยวก่อน
4: เออนอนหลับทิ้ง
1: ไอ้ปฏิว่าเนี่ยครับคุณก็แปลตรงตัวเกินอ่ะเออนอนนอนทิ้งอีว่ะไอ้
4: หลับหลับปุ๋ยคร
1: ับเออเอ็นดูอ่ะนะฮะก่ะเออรับละไอ้คือแบบเผลอหลับเนี่ยเออไปเลิกไข้หัวละเออไปเลิกไข้หัวละ
4: คร
1: ับๆม่วนดีอ่ะไอ้เออเหมือนชอบอ้วกคนเหมือนกับแบบโทรมามีหลายปกตินี่โอ้โหนครศรีธรรมราชสุราษฎร์
4: จังหวัดอย่างเรา
1: ฮะ
4: คุณครูอยู่จังหวัดอย่าง
1: คุณครูไหน
4: คุณครูลูกตาลเหรอ
1: คุณครูลูกตาลกะอ๋อคุณครูลูกตาลอยู่เชียงใหม่เจ้า
4: เชียงใหม่เจ้า
1: ฮะ
4: อยู่แถวไหน
1: อยู่อำเภอ

0: ืองเลยจ้า
1: ไม่ได้มาบ้านหรอกนะ
0: มาได้ไปเลยอ่ะเนี่ยจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุ6วันเลยมีไผจัดแตนเนี่ยได
1: มันนําปิงกดหน่ะ
0: ให้หยังก่
1: อให้นําปิงขวางหน้าครับ
0: เออหน้ากะน่ะเดี๋ยวต้องปิกบ้านพ่องละเจ้าโอเคอ้าววันนี้ขอบคุณจนักเลยเนอะสำหรับอายประทีปจากลำปางนะเจ้า
1: ครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเออชอบจริงๆลับละนอนทิ้งอายประทีปจะไม่ว่าเนอะเออโอ้ยลู่เล่นกันมาเนอะเอออ่ะละช่วงนี้พาเรตแหล่งฮิตฮิตสี่ภาคนะคะไหนๆแล้วพี่ประทีปก็ฝากเพลงนักสู้ม.3 นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เพลงที่เขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามอบให้กับคนสู้ชีวิตคนที่มีฝันส่งต่อกำลังใจเออเป็นพลังให้แก่การแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเริ่มต้นกับบนพาเรดนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ประทีปจากลำปางนะคะฝากเข้ามากับนักสู้ม.3นะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็มากันที่ท็อปพัสุพัฒน์ค่ะกับทานเนเดอร์ความฝันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกงานเพลงที่แบบว่าคนขอเข้ามาเยอะมากนะก่อนหน้านี้นี่คือติดชาร์ตหลายไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะคะกับทานเนเดอร์ความฝันแล้วก็มาที่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังงานจากฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกับด้วยคลองหอยโข่งนั่นเองค่ะนะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องราวมากมายนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95สวัสดีพี่แก้วนะคะพี่แก้วแล้วก็พี่ธินภัทรพี่มาบอกว่าชบาดอกสีแดงอันนี้ก็ถูก ก็ถูกไงเอาผิดตรงไหนล่ะก็ถูกแล้วไงดอกชบาสีแดงนะคะนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่รุ่งรัตน์นะคะบอกอยากฟังรักจังของพี่พีเสด็จด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะSMS นะคะมีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อกันละกันนะคะสำหรับศิลปินที่พรุ่งนี้นะคะจะได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับผู้โชคดีของเรานะคะทั้งเท่าไหร่ล่ะกี่ท่าน10ท่านใช่ไหมนะคะใครที่พลาดงานนี้ไปกิจกรรมนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะทริปนี้บอกเลยว่าเป็น one day trip นะคะที่นะอิ่มฟินนะคะไหว้พระทำบุญแล้วก็บรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบจบในทริปเดียวค่ะเอาล่ะนะคะศิลปิน2ท่านที่จะมาเจอเรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นศิลปิน2สาวน้องใหม่ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจาก Grammy Go คุณผู้ฟังนะคะก็มีน้องเอมปวีแล้วก็เนี่ยที่กำลังจะเปิดเพลงนะคะคือน้องแบมพิชยานินนะคะเดี๋ยวจะเพลงนี้ให้เป็นการอุ่นเครื่อง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากน้องแบมพิชญานินนะคะนอกจอนอกใจนะเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อค่ะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคุณฟังนี่ชอบดูคอนเทนต์เขานะใน TikTok นะเขาแบบร้องเป็นแบบบียอนเซ่ด้วยนะเลิศนะแต่ว่ารอบนี้เพลงของเขาเนี่ยดีฟและดาร์กเช่นเคยนะคะกับเล่าบอกเคยคุณผู้ฟังม่อนวรวิทย์จากจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคะจากจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังกับเล่าบอกเคยใครฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันจี๊ดมันโดนนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากฟังงานวัดบ้านเรานะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟิชริ่งกับน็อตทอยนะอยู่ในฮิตที่สามนะคะล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวในงานจากโจอี้โพสิตฟิชริ่งกับพันวรการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food

0: เสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: รักจังนะคะงานจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ขอมาหลายข้อความเลยนะคะก็เปิดส่งท้ายนะคะในช่วงท้ายรายการกันละกันนะคะตอนนี้ 23:52 น
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามานะคะงานจากทีโบนเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่นะคะแล้วก็ลาไปด้วยเพลงนี้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่นะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะที่ปทุมนะคะกับงานนี้ Food and Ride นะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดถึงกันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ค่ะนะคะวันอาทิตย์ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะในช่วงเวลา17:00 น.ถึง19:00 น.มาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: นุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สามผลงานเพลงวันนี้ในวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะศุกร์หันษานี้นะจ๊ะสามผลงานเพลงค่ะโอ้ละหนอก้องห้วยไร่นะคะตามมาด้วยสาวเมืองการจากสิงโตนำโชคและปิดท้ายด้วยนิดหน่อยนะคะอยากให้เธอรักฉันหน่อย สามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เป็นวันพิเศษที่พรุ่งนี้ก็คือนับเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละก็คือวันเสาร์แล้วนะคะเป็นวันที่เราจะได้เจอกันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะก็จะมีพี่ลูกตามีผอ.วสุและจัญญานะคะแล้วก็อีก2ศิลปินจากแกมมี่โกค่ะแบมพิชชัยพิชยานินนะคะและ MM ปวีด้วยนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตนะโดยที่ก็จะมีน้องเมย์และพี่ลูกตาลแล้วก็พี่ลูกตาลแล้วก็น้องเมย์และน้องเมย์พี่ลูกตาลเห็นมั้ยมาเยอะแยะเลย มีกันประมาณนี้นะคะในช่วงมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569นะคะกับ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็จะไปที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะจังหวัดปทุมธานีใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในกิจกรรมครั้งนี้จะนำแฟนรายการผู้โชคดีนะคะไปอิ่มฟินกับทริปนี้ทั้งไหว้พระทำบุญเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดค่ะณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะณวัดโบสถ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตนะของพวกเราทั้งหมดด้วยนี่นะ อยากเห็นพ่ออวสุร้องเพลงเหมือนกันเนาะ ไม่ยอมร้องแน่เลยอ่ะเออนะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่เปรี้ยวๆแบบนี้ต้มยำโบราณนะคะจากเจ๊สีสามโคกก็มาพบกันได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองฝ่ายติดใจไม่ติดหวานนะคะน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะจ๊ะนี่ใครที่อยากจะมาแบบว่าเอ๊ะอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะไปอยากอยู่แถวนั้นอยากจะแวะมาหาก็จริงๆก็มาได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้โชคดีก็ได้ก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาแค่ว่าเขาได้เที่ยวฟรีเท่านั้นเองส่วนใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะมาเจอกันก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะโทรมาได้เลย022481366จริงๆก็โทรได้ตั้งแต่เพลงแรกแล้วแหละ โทรได้เลยนะอยากจะมอบเพลงให้ใครนะคะกับบรรยากาศฟิลนี้มีบางท่านนี่เขาเพิ่งเนี่ยอสมทเขาเพิ่งมีการเลี้ยงเกษียณอายุกันไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครต้องเลี้ยงเกษียณเองหรือเปล่านะคะก็โทรมาขอเพลงกันได้นะจ๊ะ022481366นะคะกับผลงานเพลงนี้ขอแบบกระชุ่มกระชวยบ้างแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องตื่นแล้วเนี่ยเช้าเนี่ยจัดรายการเสร็จ2:00ใช่ไหมก็จะได้นอนสัก4:00ก็จะตื่นเท่าไหร่นะ7:00สบายยืนดูแดดยัน8:00ไปเลยจ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขออนุญาตประกาศเรียกสายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสายที่โทรเข้ามา 2-3 สายที่เนี้ยหนูโทรกลับไปไม่รับสายหนูฮัลโหลไปไหนกันหมดไม่เข้าใจงั้นขออนุญาตนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ผ่านทางโซเชียลนะคะสวัสดีพี่ช้างด้วยพี่นางหนูวันค่ะพี่เลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วรัญญานะจ๊ะสาวเกาหลีพี่เสด็จด้วยได้มั้ยคะพี่เมคะนะคะสวัสดีพี่วรรณนีด้วยนะคะสวัสดีพี่เสือนะคะสวัสดีพี่เสือ10ตัวพี่สุนิสามาแล้วบอกว่าขอเพลงไดอารี่นะคะจากเอสปรัชญาด้วยเอ๊ะเพลงนี้เอามาฝากกันหรือยังเนาะไม่คุ้นเลยสวัสดีพี่ปณิธาประธานสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณเมย์และทีมงานลุงต้อยสวัสดีจ้าตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมาแล้วใช่ไหมมารับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยอีกทีนึงโทรแล้วไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวให้น้องกวางเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบรายการสดด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราติดต่อกลับไปเนี่ยมันจะมี2แบบ1สายก็คือแบบโทรได้โทรติดโทรไม่ติดอะไรยังไงก็ต้องเช็คกันนิดนึงได้หรือยังลองดูนะลองดูนะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อบูค่ะ
1: ชื่อบูค่ะน้องบูสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: เคยคุยกันแล้วค่ะรอบนึงค่ะ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กับใคร
2: ตอนนี้ก็กำลังนอนรอฟังเพลงของพี่รอฟังเพลงค่ะ
1: แล้วทำไมรอบแรกโทรไปหายไปไหนอ่ะ
2: ก็พอนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับต่างจังหวัดเลยค่ะไป
1: นึกว่าวับ
2: ไปประจวบกลับมา
1: เมื่อกี้เห็นโทรเข้ามาพอทีมงานโทรกลับอ้าวบูหายไปแล้ว
2: ก็ไม่เห็นก็รอสายเหมือนกันเพื่อไม่เห็นโทรกลับมาจะ
1: ใช่เหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ยอุตส่าห์โทรนะแต่ไปประจวบมา
2: ใช่ไปประจวบมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันพฤหัสค่ะ
1: แล้วมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างล่ะ
2: ก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าไปแค่แบบไปเที่ยวเฉยๆครับแบบไปกินข้าวกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปกินข้าวกับคุณพ่อแต่ตอนนี้
2: เลี้ยงฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลัง
1: ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่
1: เ
2: ลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเกิดวันที่9กันยาเพิ่งผ่าน
1: อ้าวหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะผ่านไป10วันเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่ะเรายังไม่เอาแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบฟิลสไตล์ของพี่เนาะไม่ต้องดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนคะ
2: อ
1: ั
2: ศงไข่ค่ะของอีหญิงรัติการ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้พี่มีสุดสวยค่ะ
1: วิ่งปากหวานเอาไปสักสิบเพลงในวันนี้เลยหยอกหยอกหยอกหยอกอะสงสัยนะ
2: อะ
1: สงสัยอะสงสัยโอเคได้เลยได้เลยในช่วงสายชิวๆใจเน
2: าะ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะในช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะThank you.

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่ปวดต้นคอโอ้ยปวดเองแล้วเนี่ยบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนานจอนานแบบนั่งหน้าจอนานๆดูโทรศัพท์นานๆขับรถนานๆไปเล่นกีฬานะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมของเขานะคะเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นะคะเพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมอีกนะขนาด3กับอีก6ขวดอันนี้คือแถมนะจ๊ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจโทรเบอร์นี้แล้วก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เปิดต้นชั่วโมงมานะคะกับโอ้ละหนอไปแล้วเนาะจากพี่ก้องห้วยไร่ใช่ไหมเกิดเป็นลูกซะมีบุญมีงานแล้วก็ต้องมีมอหลำนี่นะเราก็พาไปอีสานบ้างอีสานเมืองม่วนที่นะคะจากคู่แฝด OA ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาติคอลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family

0: อาสิทธิ์ที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดแน่นที่แบบแน่นนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะห่อเหี่ยวเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยซะเหลือเกินไม่มีแรงแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะเหมือนน้องเมย์นี่แหละไม่ได้หยุด วันหยุดคืออะไรไม่เคยสะกดคำว่าวันหยุดเลยนะนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเติมกำลังใจนะให้เราแบบมีกำลังใจได้เสมอเลยแล้วถ้าใครที่แบบเงินเดือนออกแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกครึ่งมันจะครึ่งเดือนใช่ไหมบางที่เขาออกครึ่งเดือนทีหนึ่งเออก็แบบให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะได้กินในสิ่งที่ตัวเองชอบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกรุบกริบนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงกำลังแรงใจนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะช่วงนี้สาระดีๆจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ชอบเนี่ยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยอยากจะบอกอยากจะเตือนหลายครั้งเหมือนกันว่าชอบเหลือเกินสั่งอาหารมาเยอะๆซื้อของมาเยอะๆทีเดียวเพราะว่ากะว่าไปจ่ายตลาดทีเดียวไงเออแล้วก็ชอบคือบ้านน้องเมย์อ่ะไม่ทำกับข้าวก็จะซื้อแบบพวกอาหารสำเร็จรูปที่เขาแบบทำกับข้าวมาแล้วอ่ะมันก็ไม่จะเรียกว่าสำเร็จรูปได้ไหมก็คืออย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเป็นผัดกะเพราเป็นสลัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นซื้อมาเยอะๆพวกแกงพวกผัดผักพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไปซื้อมาที่แม่ค้าเขาทำไว้แล้วอ่ะใส่ถุงใส่ห่อมาถุงร้อนอย่างนั้นอ่ะเออนะแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการกินอาหารข้ามคืนอ่ะยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วบางคนคิดว่าไม่บูดเนี่ยก็คือกินได้เออบางคนเข้าใจแบบนั้นแต่วันนี้จะพาไปเปิดความจริงค่ะว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะในการที่เราเนี่ยตัวอาหารเป็นพิษเคยได้ยินไหมคือมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะมีแบคทีเรียอยู่ข้างในหลายคนมาคิดว่าเอ้ยอาหารที่มันกลิ่นไม่บูดอะรสชาติยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าทานได้ทันทีแต่ความจริงแล้วนะคะอาจจะมีพิษอยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะข้าวผัดเออเขาบอกว่าข้าวผัดเนี่ยถ้าสมมติว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีน้ำมันกับอะไรสักอย่างมันรวมกันแล้วมันสร้างเป็นสารพิษเข้าไปในร่างกายได้นะเออแล้วก็บางคนเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อผิดๆเลยแหละที่คิดว่ากลิ่นปกติคือปลอดภัยเพราะว่าแบคทีเรียบางชนิดนะคะสร้างสารพิษได้รวดเร็วแม้อาหารจะมีกลิ่นหรือมีรสชาติปกติความจริงทางการแพทย์นะคะอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหากตั้งเอาไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงแบคทีเรียเนี่ยมันจะเริ่มสร้างแล้วมันจะเริ่มสร้างสารพิษแฝงเข้าไปนะคะแล้วก็ลงไปละคือสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายมันคงเก็บได้แหละวางกับพงกับข้าวเอาไว้ในตู้ข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้สารพิษมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าของที่เอาไว้ปลูกหรืออะไรต่างๆนู่นนี่นั่นมันโอ้มันมีสารพิษอยู่รอบตัวเราอ่ะแล้วก็ช่วงนี้สังเกตไหมว่ามันมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเราตามแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ย

ก็บอกว่าเออก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็นำมาอุ่นร้อนก็จะกินซ้ำได้นะมันไม่สามารถทำลายสารพิษเหล่านี้ได้นะคะสองเลยกดเหล็กกู้ชีพนะคะเมื่อมีอาการที่อาหารเป็นพิษนะคะก็คืออะไรบ้างมีอาการอาเจียนนะท้องร่วงท้องเสียเราจะต้องจิบน้ำเกลือแร่นะคะทีละน้อยแต่บ่อยๆไม่ใช่กินเอือกเดียวหมดนะกินทีละน้อยและบ่อยๆนะคะเพื่อชดเชยน้ำและแร่ธาตุที่เสียไปห้ามดื่มรวดเดียวนะคะอันนั้นมันจะไปกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาเจียนขึ้นห้ามกินยาหยุดถ่ายเองเด็ดขาดบางคนบอกว่าเออเนี่ยมันอุ้ยท้องเสียฉันก็เลยไปสั่งยาหยุดถ่ายนั่นแหละสารพิษมันเลยตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะเราไปสั่งหยุดมันเอาไว้ใช่ไหมกินยาหยุดถ่ายร่างกายก็สะสมเชื้อโรคสะสมสารพิษอยู่ในลำไส้นานขึ้นปล่อยให้ร่างกายของเราขับเชื้อออกมาดีกว่านะคะมันปลอดภัยกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่อยๆจิบเกลือแร่ทีละน้อยทีละน้อยและบ่อยๆยึดหลักเลยนะว่ากินสุกร้อนสะอาดปรุงสุกใหม่เท่านั้นนะคะการเก็บอาหารให้ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะเด็กทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดส่วนคนที่สมบูรณ์แข็งแรงดีถ้ารักสุขภาพตัวเองก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยละกันนะคะฝากเอาไว้นะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอสายหน้าไมค์อยู่นะสายยังว่างนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งช้าๆ022481366นะคะจะได้มาพูดคุยหน้าไมค์กันในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะ

0: นี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่สองค่ะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่รออยู่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรฮะ
3: เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันคร
0: ับ เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันเห็นไหมพอบอกว่าเด็กชายแล้วน่ารักจะตาย
3: ครับ
0: น่าเอ็นดู
3: ก็น่ารักเหมือนกันครับ
0: อะไรนะคะ
3: เด็กหญิงเมย์ก็น่ารักเหมือนกันคร
0: ับ โอ้ยทำไมวันนี้สายหน้าไมค์ชมกันเก่งเหลือเกิน
3: เออฮะโอ้โหนานๆได้คุยกันนะครับ
0: ครับ
3: น
0: ้
3: องเมย์ครับ
0: ครับผม
3: เป็นปีแรกที่มาคุยกับน้องเมย
0: ์ค่ะ
3: ครับผมสายไม่ว่างอะสายไม่ว่าง
0: ตอนนี้ว่างแล้วนะ
3: ครับ
0: ไม่ว่างจริงๆไม่ใช่คนละเพลงอ๋อแต่พี่สมศักดิ์ทำอะไรอยู่จ้านอนดึกนอนดื่น
3: ตอนนี้ผมไปงานสีดำมาก็เพิ่งกลับมานะฮะ
0: เออช่วงนี้แปลกมากเลยอะคนรอบตัวไปงานสีดำหมดเลย
3: กรุงเทพนะฮะ
0: ทีมงานหนูทีมงานหนูคุณแม่เพิ่งเสียเฮียที่รู้จักคุณพ่อก็เพิ่งเสียเมื่อวานนี้เลย2คนแล้วก็เมื่อวานด้วยเหมือนกันเป็นอะไรนะผู้กำกับละครก็เสีย
3: ครับ
0: เออ
3: เป็ดสีดำแล้วครับด้านผม
0: หนูยังไม่ได้ไปสักงานเลยเนี่ยหนูไม่ว่างสักทีเนี่ยหนูก็ได้แต่แบบส่งเงินไปช่วยแทน
3: เออเสร็จแล้วก็ผมไปสีดำมาก็มานี้มาเจอน้องเมย์ตรงนี้ก็เลยขอเพลงดู
0: ค่ะ
3: ครับผมมันดูทำยังไงฮะ
0: คะ
3: ไม่รู้ทำยังไง
0: ไม่รู้ทำยังไง
3: แล้วในตรงนี้นะเป็นน้องสาวผมด้วยฮะ
0: อ๋อ
3: ครับผม
0: ค่ะก็ที่ไปงานขาวดำก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนหรือเปล่าต้องทำอะไรอีกเปล่า
3: พรุ่งนี้ก็จะไปก็ช่วยเขาทำวัดเลยครับ
0: ครับทั้งวันเลยเหรอคะ
3: ครับผม
0: อ๋อโอเค
3: สามคืนครับสามเพิ่งคืนนี้คืนแรก
0: อ๋อ คืนนี้เพิ่งคืนแรก
3: ครับ
0: อืม
3: ไม่ห่างไม่เว้นเลยครับแต่ละคืนเมื่อวานจบหนึ่งวันนี้เอาอีกแล้วฮะ
0: เนี่ยเนาะคนเราไม่รู้เลยจริงๆเนาะว่าเราจะอยู่กันเท่าไหร่นานแค่ไหนจะจากกันเมื่อไหร่อ่ะเนาะ
3: ใช่ครับวันเกิดเรารู้วันตายเราไม่รู้ครับ
0: นั่นน่ะสิบางคนเนี่ยเขาคือมันมีคำพูดหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าให้คิดซะว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปเราจะได้ทำทุกวันให้มันมีคุณค่าที่สุด
3: ใช่ครับ
0: เออเราจะได้เห็นคุณค่าของทุกวินาทีเลยจริงๆอะเนาะ
3: ครับผม
0: อืม
3: เมื่อคืนนี้ผมจะคุยกับผู้กองชายน้อยนะฮะก็ก็ไม่ได้ไม่ว่างครับ
0: อ่ะตอนนี้ว่างแล้วไงช่วงน้องเมย์นะ
3: ผมก็น้องเมย์ว่างครับพอดีผมมาจากสีดำแล้วท่านนอนผมได้ยินเสียงน้องเมย์ก็เลยโทรไป
0: โอ้น่ารักมากเลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: พบ2ลูกอีสาน
0: พบ2ลูกอีสานนะขอมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: ทุกเสียงทุกสายและหนังใหม่ด้วยนะครับ
0: มอบให้แนวหน้าด้วยเนาะ
3: ครับผมแนวหน้าด้วยฮะ
0: แนวหน้าแนวหลังแนวอะไรนะหน้าแนว
3: หมดแล้วครับหมดแล้วผมก็เคยเป็นแนวหน้ามานะฮะ
0: จริงเหรออยู่แถวไหนล่ะตอนนั้น
3: อยู่กรุงเทพมหานครครับสี่แยกเกียรติกายบางกระบือครับ
0: อ๋ออยู่ถนนทหารแถวนั้น
3: ครับ
0: อืมโอเคโอเคอยู่ทบเหรอจ๊ะ
3: ทบ
0: ทบเหมือนกันเราทบเหมือนกันเผื่อๆเราอาจจะเคยไปร้องเพลงอยู่แถวๆนั้น
3: แยกเกียรติกายครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: จ้ะผม
0: พูดตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเออจริงๆคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่งานขาวดำเยอะจริงๆนะคะมีทั้งทีมงานบริษัทน้องเมย์เนี่ยเออก็คุณแม่เพิ่งเสียนะคะแล้วก็มีเฮียก็คือเป็นครูสอนร้องเพลงของมาม่านะคะเขาก็คุณพ่อเพิ่งเสียเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยแหละผู้กำกับละครที่น้องเมย์เคยเขาเคย

สอนน้องเมย์เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะก็อันนั้นก็เพิ่งเสียเหมือนกันช่วงนี้แบบเยอะมากจริงๆแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาช่วงที่เขาป่วยอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะบอกอาจจะมีการแจ้งคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆคุณหมออาจจะมีการแจ้งว่าอยู่ได้อีกกี่วันอยู่ได้อีกกี่เดือนอยู่ได้อีกกี่ปีเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดซะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยากรักใครเราก็บอกรักเขาไปรู้สึกว่าอยากจะมอบความหวังดีให้กับใครก็มอบความหวังดีให้กับเขาได้เลยอย่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยวันนั้นที่เราไม่ได้ทำหรือว่าเวลาที่เราทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามเคยเอาจริงๆนะตามประสบการณ์การเป็นกู้ภัยนะหลายครั้งมากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วญาติมักจะพูดว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาอยากจะจุดๆเองอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากได้ยินบ่อยมากๆว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะทำอันนี้เองเขาเพิ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนรู้คุณค่าของชีวิตจริงๆแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักกันเมื่อยังหายใจดีกว่าที่เขาจากไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ทำดีให้กันเนาะหรือบางทีเพิ่งทะเลาะกันก่อนออกจากบ้านเออแล้วแบบโอ๊ยไม่ทันได้พูดดีๆกันเลยยังไม่ทันหายโกรธกันเลยอย่างเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยน้องเมย์จะบอกคนทุกคนเวลาที่อยู่ใกล้ตัวน้องเมย์จะบอกเลยว่าทะเลาะกันอย่าเดินหนีให้อยู่ในบริเวณเดิมอย่าเพิ่งเดินไปจนกว่าเราจะดีกันเมื่อไหร่ค่อยแยกได้โอเคเราจะได้สบายใจว่าถ้าวันนึงเธอแบบนั้นเราจะไม่คาใจอยู่แบบนี้นะคะอ่ะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะเราแบบกลับเข้าสู่กรมทหารกันดีกว่าเพราะว่า2ลูกอีสานนะคะแนวหลังยังคอยจดหมายจากแนวหน้าอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกจ้า

0: มาเช็คกันดีกว่านะคะว่าทุกคนฟังเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะให้ทายว่าเสียงนกที่ได้ยินคือเสียงนกอะไร ผลงานเพลงนี้นะคะคิดฮอดผาแดงค่ะจากจินตลาพุ่นลาบนะคะสังกัดแคทไนท์สตูดิโอค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามมีคนบอกนกกระปูดใช่เหรอไม่น่าร้องงี้นะใช่เหรอกาว่าวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ลองเดาดู ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต2ผลงานเพลงนี้ค่ะดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาโดยพี่อ้อมสุราธานีและคนึงนิดจากปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาจ้ายางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทเท่าเมื่อวานทั้งหมดเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะสวัสดีขอบคุณไปยังพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะคุณมีนจากบางกะปิพี่อ้อมสุราพี่เฉลิมพลลพบุรีพี่ขวัญสุโขทัยพี่จงรักนะคะจากกระบี่พี่แหลมจากตรังพี่วอนจากเมืองกาญนะแล้วก็มีพี่จอยจากนครพนมพี่พลจากสุโขทัยด้วยนะคะรวมกับทุกเสียงทุกสายที่โทรมาสายหน้าไมค์ในวันนี้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีก็มาเจอกันนะจ๊ะก็9โมงอ่ะเนาะน้องเมย์ก็ต้องตื่น7โมงอ่ะเนาะแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเรายังไม่นอนกันอ่ะเนาะ ต้องลาไปก่อนละจ้าขอบคุณสถาบันการเงินด้วยนะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสบยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากวงชาตรีรักครั้งแรกแล้วก็มีแนะนำเข้ามากับเพลงพูดลอยๆนะคะจากอัศนีวสันต์ด้วยเห็นเขาเพิ่งแบบปิดคอนเสิร์ตกันไปแล้วใช่ไหมนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเปิดให้ฟังแทนก็แล้วกันในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะย้ำๆเลยว่ารักกันเมื่อยังหายใจนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟครับแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์แล้วก็เรียกพี่ได้ใหม่นะครับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณแฟนเพลงครับดวงแอลยอดรักสลักใจนอนฟังเสียงฝนนะครับพี่ไต่อรไทยเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนที่หนักมากๆนะครับผมอ่ะใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราครับพี่สว่างสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมพี่บุษยาพี่บางปลานะครับน้องแชมป์พี่รวิกรนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่จรูนครับพี่สุฮอเกนบูมครับทุกท่านนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์อย่าลืมนะครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับวันนี้น้องกวางกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาซอนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ต้องมนตรานะครับจากน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับพี่อาทิตย์ครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์ครับพี่ระวิกรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะครับที่ทักทายกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะพี่ระวิกรบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ได้ไก่บ้านต้มขมิ้นร้อนๆสักถ้วยคงจะเป็นหน้าดูนะฮะโอ้ยนะจริงๆนะครับบรรยากาศแบบได้เลยฝนตกอากาศเย็นๆนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมมาเนาะโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่เล็กสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: พี่เล็กทำไรทำไร
4: อ๋อเดิม
3: เหมือนเดิม แต่ว่าฝนไม่ตกเนาะ
4: ฝนตกเหมือนแต่เล่นแต่นี้พอทักได
3: ้อ๋อ

0: นี่ก็สบายสบายนะ
1: ไม่สบายแล้วไม่แน่
0: ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหม
1: ครับไม่แน่ว่าใจหลวงอยู่รถ
0: อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้พี่เล็กฟังเพลงแล้วก็รีบกรีดยางนะเผื่อไว้เนาะเผื่อไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
1: ฟังเพลงน้องเมย์ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้กว่านานแล้วเพลงนี
0: ้ไอ้ยะเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีนะเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: เอาหมอปลายถูกเชื่องถูกใช่ก็เลยกันพี่เต้ได้น้องกว้างไม่น้อยของพี่ริวัตด้วย
0: นี่ได้กว้างไม่น้อยด้วยนะได้ครับผมพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับนะครับพี่เล็กพี่เล็กสุราท่านเองนะฮะขอเพลงน้องเมธิชาครับไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมจัดให้ฮะ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

แสงจันทร์นะครับจากมาริฮัวน่าครับก่อนหน้านี้ครับสแตนบายหล่อนะฮะนิวคันทรีแล้วก็ติงค่ะนะครับน้องมาซีนะนิวคันทรีเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะจัดไปครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับพี่สุนิสาครับพี่จันเพ็ญครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์พี่อาทิตย์นะพี่รวิกรนะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็คุณพี่ JR ใช่ไหมครับ JR ทันสกุลนะครับบอกว่าขอสอบถามชื่อเพลงหน่อยได้ไหมครับเพลงที่ร้องว่าอะไรนะเลิกเลยเป็นอย่างนี้ต้องเลิกเลยชื่อเพลงอะไรนะครับเสิร์ชหาไม่เจอนะฮะเลิกเลยเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอันยังไงผมให้น้องเสิร์ชหาแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนนครนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่วันวิสาครับไอ้บาวนะฮะทักทายครับผมนครหานนะฮะสวัสดีครับนะพี่ปริตาด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมครับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกาศสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงหน้าโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก่อนที่เราจะไปรับสายครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนน้องแชมป์สวัสดีครับผมบอกว่ารอสายครับเอ้านะฮะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องหลังใหม่นะครับเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าใครที่สะดวกรับนะครับสวัสดีน้องดาราวัน I loving นะฮะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับพี่ยุพาจากพัทลุงพี่สุมาลานะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ปาริตาด้วยนะฮะมีใครอีกขอดูสิพี่วันวิสาพี่วิชัยพี่จารันนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ครับ1สายไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองไปรับสายกันดูไหมนะครับฮัลโหลฮัลโหล

ายหลุดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสายจากพี่กะทินะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตอนแรกโทรศัพท์มานะฮะก็เป็นสายแรกนะครับที่โทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางก็เลยเรียกว่าเอาสายนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะครับในช่วงของพาเรดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเพลงที่ขอมาก็คือเพลงเมียพี่มีชู้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอาชายเมืองสิงห์น้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนะครับทั้ง3ท่านเลยนะฮะรับรองว่าแนวตื๊ดๆมันๆแน่นอนครับจัดไปครับทั้ง4เพลงเลยเดี๋ยวผมจัดให้ขอเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นทำนองที่เร็วมากๆเลยนะฮะจัดไปครับเริ่มต้นกับบทเพลงแรกเลยนะครับเพลงนี้เลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับแนะนำเพลงกันก่อนฮะมีครบซ้อนวงแอลกอฮอล์นะครับเด็กพี่มีชู้จากวงไอ้น้ำแค่โสดจากโซโลอิสนะครับแล้วก็เมียพี่มีชู้ครับอาชายเมืองสิงห์ฟิชเชอริ่งน้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนั่นเองนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจอกคิวฮิตกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นวันศุกร์เข้าวันเสาร์ใช่ไหมครับทำท่าฮักจากบิ๊กทศพลครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานัสักครับเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยฮะพี่สาวคำพี่หนูวันพี่ CEO สวนยางนะครับพี่วิชัยนะฮะสวัสดีครับผมน้องแชมป์นะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกีวิทครับทำท่าฮักบิ๊กทศพลครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสองเพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นแผลในใจจากวงไมโครนะครับแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะก็ถือว่าเป็นวงร็อกยุค90 80เลยนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวคามพี่รัตดาขอเพลงน้องสยามโมด้วยใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์นะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างครับพี่ CEO สวนยางนะพี่หนูวันทักทายครับพี่ยุพภาพี่อะไรก็ได้นะครับน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แดงนุชจีราใช่ไหมฮะเพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นแต่น้องแพรชนานะครับขอกำลังใจจากหนูเล็กกะกะฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์กำลังใจที่เธอไม่รู้อาจารย์เสถียรทำมือนะครับแล้วก็กำลังใจจากวงโฮปนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงให้กำลังใจทั้งสิ้นทั้ง4เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับผมเพชรพุ่มพวงก็อยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนะฮะก็เบอร์เดิมนะครับ02-248-1366หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่ใครสะดวกพิมพ์แล้วก็มาทักทายกันนะครับสวัสดีครับทาง LTM FM 95ด้วยนะครับคุณแม่บุญทรัพย์บอกว่าคุณแม่ฟัง95ทุกวันเลยครับตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมฮะตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็มีหลับไปด้วยจนฟังถึงช่วงพี่แหม่มต่อนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับพี่สุชาดาพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่สว่างครับพี่สุภัทราสวัสดีครับทักทายครับพี่จิราพรพี่ธารัตน์ตังโมพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ชวงพิชยุทธนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงนุจิราใช่ไหมครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสวัสดีพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่กินกาแฟก็มากินกล้วยทอดกันนะจ๊ะจัดไปเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับเป็นสบายๆไม่ใช่สบายๆของพี่เบิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นแนวสบายๆที่เราเปิดกันทุกครั้งในเวลาชั่วโมงนี้นะครับจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผมว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วสมมติว่าช่วงนี้บรรยากาศฝนตกด้วยใช่ไหมครับฟังเพลินๆหลับสบายแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความใหม่ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผม4เพลงจัดให้นะครับเพลงสบายๆแม้ว่าจะเป็นเอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อยามถือมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับเอิ้นสั่งน้องเออนุชานะแม่ห้างมหาเสน่ห์พี่ลูกแพรมไหมไทยนะครับจีหอยนะฮะพี่พิสเดชนะฮะ4เพลงสบายๆนี่บอกแล้วสวัสดีพี่นุ่นกฎชุพรนะฮะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับบอกว่าขอแบบสบายๆกว่านี้อีกได้ไหมครับดีเจนั่งนิ่งเกินค่ะอ้าวก็เป็นเพลงสบายๆจะเต้นทำไม นะนั่งสบายๆกันดีกว่าเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์นะฮะพี่นันทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญทรัพย์นะครับบอกว่าต้องมีเพื่อนมานั่งด้วยเหรอนะครับเป็นช่างครับเป็นช่างนะเป็นช่างซาวด์เอนจิเนียร์ของเรานะครับในห้องส่งของเราเนี่ยผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะผมอยู่กันหลายคนนะฮะก็มีทั้งโคโปรแกรมนะครับจัดเพลงรับสายดูจิงเกิลนะแล้วก็มีซาวด์เอนจิเนียร์นะครับคอยดูแลหลายๆอย่างด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเจมส์อัครินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อรวรรณทักทายครับพี่สันทัศน์พี่สุมาลานะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอด้วยนะครับเวหาใช่ไหมครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่แดงบอกว่าเมื่อใดจะเปิดจอประกาศเจ้านะครับโอ้ยจังหวะยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในลิสต์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะฮะวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ณตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมสุด Exclusive นะฮะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนำแฟนรายการผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็เสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวนะฮะสำหรับทริปนี้จะพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดณตลาดเอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้ครับในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินแกรมมี่โกนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบมพิชญานินท์แล้วก็ MM ปูบีนะครับร่วมด้วยเหล่านักจัดรายการที่จะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ้งวาสุและจัญญานะครับน้องเมธิชาน้องลูกตาลนะโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปต้นไปนะครับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกแล้วพบกันนะครับร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ LTM FM 95ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำต ตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: รานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรส์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาสัก6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่นุ่นกฤชพรนะครับผมก็อยากเห็นหน้าช่างจังเลยนะครับจะลองเหมือนพระเอกซีรีส์ AI หรือเปล่านะโอ้จริงนะยิ่งช่วงนี้คือ AI มาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นละครการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบมาแรงจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับยังไงก็ต้องดูดีๆนะอย่างช่วงนี้คือแบบเป็นยุคของ AI บางอย่างจริงไม่จริงก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีอันนี้จริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวคนดีนะครับทักทายครับพี่จิรวรรณพี่ธีรพงศ์พี่จินดานะครับทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้แล้วกันนะฮะพี่สุภัตรานะครับทักทายครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกลิ่นตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9

อรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วดิฉันเองดีเจแก่ๆอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพและน่ารักรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นหน้าดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหัวเราะบ้างเล็กน้อยพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีความสุขนะคะกดไลค์เมตตาให้กับบุรีรัตน์หน่อยได้ไหมอ่ะหนึ่งนะทักทายก่อนเดี๋ยวพี่น้องนะคะจะไม่รักไม่คิดถึงทุกสิ่งอันจริงๆนี่เลยมานี่มานี่ไวๆเลยทักก่อนก่อนจะรายงานเรื่องอื่นนะคะต้องทักทายคุณมานะใจดีอรุณสวัสดิ์คุณประพัสสรจิราพรพันธ์สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์อังหินคนธรรมดาเดินดินคุณคมคายปักเขตานนังน่ารักแฟนคลับขาประจำนะคะสวัสดีค่ะคุณหานใจหล่อคุณสายชนนิเทศคุณอติเทพผ่องนาคคุณแสงเดือนประมวลวันคุณเคยรักแต่ไม่รักเขาไม่รักหรือเราไม่รักบอกให้ชัดคนเคยรักแม่เคยรักแต่ไม่รักจะตัดพ้อก็ไม่ใช่จะอกหักก็ไม่เชิงโสดเป่าตัวเองสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์หน้าก้านตรงคุณวีรวัตรแก้วสีดาถามมาต่อพี่แหม่มเขาลือกันว่ามีอีกเหรอมีลืออะไรอ่ะอ๋อวงการแครอทเหรออุ๊ยสำนักพุทธเขาปฏิเสธว่าไม่มีใครใหม่ของอย่างนี้ทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะเออประมาณนั้นนะคะจะพูดอะไรเยอะพี่แมมสวัสดีค่ะจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณคนนี้จำได้ว่านครศรีธรรมราชเนาะคุณคมสันจอตรอแล้วก็ต่อด้วยอึ๊ดเอาข้อมูลหายพี่น้องคะกลายเป็นกรีกโยเกิร์ตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาจะให้ดิฉันรับทานเหรอคะโอ้ขอบพระคุณยิ่ง พี่แหม่มมีบริการฟรีบริการอะไรอะ่ะ คุณดำรงจันทรชูคุณสุมิตรสิริโชตคุณพรทิพย์เออชื่อเดียวกับแม่ดิฉันเลยคุณพรทิพย์ขวัญรอดคุณสัตสิธรศรีวิรัตคุณมานิตทองดีพี่น้องที่เคารพที่ส่งไลค์ส่งแชร์ส่งกดเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็ขอให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับนะนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหข้อนี้ต้องระวังเลยช่วงนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราเปิดจังหวัดเลยนะคะเตือนภัยระดับสีแดงอ่ะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโอ้ไอ้น้ำท่วมฉับพลันดิฉันก็ไม่กลัวน้ำป่าไหลหลากเออมาแล้วก็ไปแต่ดิฉันกลัวฝนตกแช่โอ้โหถ้าแช่ทีนึงนี่นะเอ้ยคุณเห็นไหมที่นี่ก็แช่คราวที่แล้วใช่ไหมคะหาดใหญ่แล้วถัดมาก็เป็นน่านเนาะเออเห็นไหมท่วมหนักมากนะคะจังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นสีแดงนะระดับสีแดงนี่คือหนักมากอ่ะคุณผู้ฟังเตือนภัยกันเลยนะคะได้แก่ราชบุรีระยองจันทบุรีจากนี้ก็ลงไปปักใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุ้ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโดนมดโดนเม็ดนั่นนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับสีท่วมคือน้อยลงมาแต่ก็เสี่ยงนะนั่นคือตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้ยกำลังจะไปเชียวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดอ้าวเจสุระวังตัวเลยโต
ทอดไก่อยู่หน้าสภ.ตราดน้ำมันกระเด็นลงไปนี่โอ้โหมีปะทุนะมันทุภาษาใต้ทุแปลว่ากระเด็นนี่กระเด็นมานี่แขนเขินเจ็บหมดนะคะแล้วก็ระดับสีส้มนี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวันก่อนนู้นโอ้โหฝนตกหนักน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้านะโอ้โหจอดกันอยู่บนฝั่งไม่กล้าลงไปไม่กล้าลุยน้ำนะน่ากลัวมากนะพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงก็อยู่ใต้ฟ้าต้องกลัวแหละกับฝนนะคะถัดมาเลยอุ้ยอยู่นี่คุณโกเอกบัวบานคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์คุณวรรณาสีสะอาดคุณรัชนีพันใหม่คุณสอนจินดารัตน์คุณนภาจิตลิ้มจรูนคุณไพโรธเสาสิริคุณวรพันจันดาวงคุณผู้ฟังถามมาเนาะพี่แหม่มทำไมรอเรือชัดนักก็เป็นรอเรือไม่ใช่รอลิงไงเหมือนสงขลาเนี่ยต้องมีรอลิงไงสงขลาใช่ไหมแบบเพชรบุรีนี่อ่านว่าเพชรบุรีนะคะคนเมืองเพชรเขาเรียกว่าเพชรบุรีแต่ว่าถ้าราชบุรีแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณโสภารัตนาลักษ์คุณนพพรยมพันธ์คุณอนันต์ตันสกุลคุณปราณีโยธานักคุณสุวรรณบาลือไทยคุณดอกบัวเว้นวรรคป่าคุณสุนีแซ่ลิมโอ้โหรักทุกคนรักเท่ากันรักจริงๆรักจุ๊บๆมานี่วันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่19กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของไทยย้อนไปวันนี้นะปีนี้นะไม่ใช่ดิวันนี้นะปีพ.ศ. 2519เกิดกันหรือยังดิฉันน่ะเกิดแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวรู้อายุอีกคุณผู้ฟังจำชายคนนี้ได้ไหมเขาคือจอมพลที่ชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนโค่นอำนาจจากการประท้วงใหญ่จนต้องลี้ภัยจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลาคมพ.ศ. 2516วันนี้เมื่อปี2519เดินทางจากสิงคโปร์กับประเทศไทยในคราบสามเณรและเป็นชนวนนำสู่ความขัดแย้งในเหตุการณ์6ตุลาในเวลาต่อมาซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากคือออกไปเนี่ยออกไปเมื่อปี2516แล้วก็เป็นสามเณรนะกลับเข้ามาเมื่อพ.ศ. 2510แล้วก็พอวันที่6ตุลาก็เกิดเหตุการณ์นะคะมีผู้เสียชีวิตมากมายเป็นความทรงจำเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วคุณผู้ฟังในวันเดียวกันนี้นะคะอีกเช่นกันเมื่อปีพ.ศ. 2549คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีบิ๊กบังคุณผู้ฟังจำบิ๊กบังได้นะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นคนนี้แหละยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรปัจจุบันเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรมีภาระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปพร้อมเบี้ยปรับแล้วก็รวมเงินเนี่ยนะคะเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 17,600 ล้านบาทหลังคดีสิ้นสุดลงกรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างนะดำเนินการสืบหาทรัพย์สินโอ้โหหายากหายเย็นหาไม่เจอนะคะเพื่อจะบังคับชำระหนี้ภาษีคืนแก่รัฐคุณผู้ฟังไม่ต้องทายว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเพราะเขาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้พี่น้องใจล่มๆไว้ดิฉันก็พยายามนะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงนะคะคุณเรนฟังจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็คุณพานุวัฒนวิจารณ์นะคะมีคำถามตั้งมาดิฉันตอบไม่ได้สวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติคือถ้าตอบนี่คืออาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาละดิฉันก็เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะพูด
พูดก็พูดไม่เถือกว่างั้นนะคะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะนี่ไปปักใต้บ้านดิฉันหมูฮ้องขอสูตรหมูฮ้องมานะคะหมูฮ้องเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นนะภูเก็ตแล้วก็พังงารับอิทธิพลจากชาวจีนฮกเกี้ยนพ่อดิฉันเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะแล้วก็กงเนี่ยนะคะโอ้มีจีนก็มีจีนฮกเกี้ยนนะแล้วก็แขกจากอินเตอร์เดียเนี่ยก็มีมั่วเลยดิฉันเนี่ยนะคะคุณยายก็มีมอญผสมกับจีนนั่นนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเขาก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเหมืองแร่นะคะอยู่แถวๆปักใต้นี่แหละนะคะแม้หมูฮ้องเนี่ยนะคะจะดูภายนอกคล้ายๆกับหมูพะโล้แต่ว่ารสชาติอรรถรสของการรับทานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมูฮ้องต้นตำรับเนี่ยจะไม่มีผงพะโล้ไม่ใส่ไข่ไม่มีเต้าหู้เน้นรสชาติของหมูนะเวลากัดลงไปคุณผู้ฟังเป็นหมูสามชั้นนะจะเข้มข้นน้ำมันนี่นะจะกระฉูดอยู่ในปากคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสัมผัสนะของหมูสามชั้นชิ้นหนาหนานุ่มหนึบเคลือบเคลือบกับความมันวาวนะของการเคี่ยวต้มกับซีอิ๊วเนี่ยรสจึงเค็มหวานเปื่อยนุ่มละลายในปากมีกลิ่นหอมที่เด่นของพริกไทยกระเทียมรากผักชีนั่นก็คือสามเกลือนั่นแหละพ่อดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนภูเก็ตก็มีสูตรหมูฮ้องสไตล์ภูเก็ตแท้ๆมาฝากนะคะเริ่มต้นจากการโขลกเลยโขลกสามเกลือนี่แหละพี่น้องกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็รากผักชีจากนั้นหมักกับปูสามชั้นชิ้นหนาๆหนาสักประมาณ2นิ้วนะหนังมีเนื้อสามชั้นมีเนื้อที่เป็นเนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ยก็มีแทรกเข้าไปด้วยปรุงรสค่ะพอได้สามเกลือหมักกับหมูสามชั้นที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานยี่ห้อต้องของภูเก็ตนะอันยิ่งเข้าใจได้ดีเลยน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปหมักไว้เลยนะคะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแหละให้เข้าเนื้อจากนั้นก็ตั้งไฟเอากระทะตั้งมันจะได้ผัดง่ายๆเนาะเติมน้ำให้ท่วมนะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวแบบใจเย็นๆโบราณเนี่ยนะคะมันจะมีเตาไฟที่เป็นฐานก็จะต้องคุมเตาไฟดีๆแต่สมัยนี้เป็นเตาแก๊สแล้วสบายมากนะคะเมื่อก่อนบ้านดิฉันเนี่ยใช้เตาไฟนะประมาณนั้นนะคะก็เคี่ยวไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งแหมน้ำมันก็งวดลงมันก็กลายเป็นซอสคลุกคลิกเข้มข้นอยู่ที่ก้นกระทะเนื้อหมูก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วตักข้าวสวยใส่ถ้วยเลยใช้ตะเกียบค่ะบรรจงขี้หมูสามชั้นเข้มเคลือบน้ำมันบางๆสัมผัสรสความซึมซ่าในกระพุ้งแก้มตะเกียบคู่เดิมค่ะขีบข้าวสวยสักน้อยนึงอย่าขีบเยอะเดี๋ยวอิ่มเร็วเอาข้าวสวยร้อนๆค่อยๆเข้าปากเคี้ยวรวมกันอย่างละมุนนุ่มในปากละลายที่ใจทานไปหลายๆจานคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยออกกำลังกายด้วยการวิ่งคิดจะกินนะมันก็ต้องคิดจะออกกำลังกายแล้วถ้าออกกำลังกายก็ต้องคิดต่อเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้กินของที่เราชอบมันต้องแลกกันของอย่างนี้มันจะได้อย่างเสียอย่างได้ไงมันต้องนะประมาณนี้คุณผู้ฟังพักสักครู่นะคะเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้ค่ะ

พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้นะคะกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคืออย่างนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้มันไม่ใช่มิจฉาชีพแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเวลาเรามีรถเราซื้อรถแล้วเราไปกู้ไฟแนนซ์กู้แบงก์กู้สถาบันการเงินอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ผ่อนไปปี2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะเราผิดนัดชำระหนี้แล้วเราก็มีค่าปรับเราก็พยายามสุดชีวิตแล้วแหละถึงสุดๆแล้วแล้วก็ที่สุดของที่สุดบางคนเนี่ยนะคะก็เอารถไปซ่อนก็มีนะเอออันนั้นไม่แนะนำให้ทำนะคะผิดนะคะผิดเดี๋ยวจะโดนข้อหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยกรณีนะคะที่เราก็คิดว่าเขายึดรถไปแล้วมันก็คงจะจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะเหตุผลที่มันไม่จบเพราะอายุความค่ะอายุความคดีแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นเลย10ปีพี่น้องคะคราวนี้เมื่อใกล้จะหมดอายุความ10ปีเนี่ยประมาณสักปีที่9ปีที่8ปีที่9ส่วนใหญ่จะเป็นปีที่9ก็จะมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายนี่แหละส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นบริษัทกฎหมายไปซื้อทรัพย์แบบนี้นะคะไปซื้อคดีจากสถาบันการเงินหรือจากแบงค์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยไปกู้เขาไว้นะแล้วเขาก็ยึดรถเราไปแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆมันไม่จบมันปล่อยเวลาเดินมาดอกเบี้ยก็เดินด้วยนะคะเขาก็จะส่งเรื่องบริษัทกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายนะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลนั่นนะคะข้อหาเหรอข้อหาหรือฐานความผิดนั่นก็คือเช่าซื้อค้ำประกันโอนสิทธิเรียกร้องทุนประกันเนี่ยนะคะอาจจะเราซื้อรถนะซื้อรถมือสองสองแสนคุณผู้ฟังเอ้ยเราก็ผ่อนไปเยอะแล้วนะแต่มันไม่ไหวเขาก็ยึดรถไปแล้วนะเขาก็ไปขายทอดตลาดแล้วนะตรงนั้นแหละค่ะเขาก็จะบอกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่ปล่อยกู้มาให้เราแล้วเราก็ผิดเงื่อนไขนั่นนี่โน่นเวลาผ่านไป9ปีโอ้ลูกก็โตแล้วแหละเขาก็ส่งนี่แหละค่ะคำสั่งศาลเนี่ยมาเป็นคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีหมายเลขดำเราอยู่ที่ไหนเขาตามทะเบียนบ้านนะคะพวกทนายความเนี่ยนะคะสามารถตามที่อยู่ของเรานะคะได้อะคราวนี้เขาตามเราคนเดียวว่าไม่เขาตามไปที่ผู้ค้ำประกันเราด้วยคือถ้าเราไม่ไหวเวลาเราขึ้นศาลเขาก็จะไปจกเอาจากผู้ค้ำประกันถ้าเราไม่มีเราบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายชิวได้แต่ผู้ค้ำประกันนะคะถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นบุคคลที่เคารพแล้วเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราเมื่อการก่อนน่ะเขาจะเดือดร้อนพี่น้องทำไงล่ะเมื่อศาลเนี่ยนะคะมีหมายมาแบบนี้ก็ให้ไปศาลนะคะแนะนำเลยว่าให้ไปศาลในกรณีที่ยังไม่ครบ10ปีนะคะยังไม่หมดอายุความอ่ะก็แนะนำให้ไปศาลไปเจรจาไก่เกลี่ยว่าเรามีไม่พอต้องพูดแบบนี้เลยว่าเรามีดำรงชีวิตแต่เรามีไม่พอขอต่อรองนะคะขอต่อรองต่อรองหน้าศาลนี่แหละค่ะศาลก็จะเมตตานะเป็นคนกลางไก่เกลี่ยให้ถ้าดอกเยอะไปศาลก็จะเจรจาลดนู่นนี่นั่นน่ะนะขอศาลนะคะอย่าหนีให้ไปเผชิญหน้านะคะแล้วก็ขอว่าเราขอผ่อนอะเราไม่มีเงินสดให้หรอกแต่ถ้าเราพอมีเราก็ให้เขาไปก็ต่อรองกันนะคะแต่อย่าหนีขอว่าอย่าหนีมันไม่คุ้มค่าถ้าหนีอ๋อเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะเขาก็จะเดินเรื่องในศาลจะพิพากษาฝ่ายเดียวคราวนี้แหละเราไม่ได้สู้คดีเลยนะคะแบบนี้ก็ต้องตั้งทนายนะคะสู้นะคะอย่ายอมแพ้ชีวิตมันไม่ดีเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปเสียทั้งหมดประมาณนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณผู้ชายนะคะถูกฝ่ายหญิง ฟ้อง ถึงทารกนะคะจะเอายังไงพี่แหม่มคืออย่างนี้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะรับผิดชอบนะทารกตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเด็กกับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
แล้วก็ต้องบิดเป็นบิดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยที่พ่อแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือฝ่ายชายเนี่ยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลเนี่ยพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมันไม่ได้หมายความว่า DNA ของทารกในครรภ์เนี่ยนะคะที่ออกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยจะตรงกับฝ่ายชายแล้วจะเป็นลูกของฝ่ายชายโดยสมบูรณ์นะไม่ใช่นะฝ่ายชายจะรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกเนี่ยนะคะใน3ข้อก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ายังไม่คลอดและยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายชายยังไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่นะหน้าที่ศีลธรรมใช่ไหมบังคับให้มีหน้าที่ต้องดูแลลูกอ่ะคุณผู้ฟังอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณถามคือผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อคิดว่าไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแต่ผู้หญิงเมื่อคลอดแล้วฝ่ายชายเอาชื่อไปใส่ในสูจิบัตรเป็นพ่อหรือไม่อ๋อเข้าใจละอันนี้ตอบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคือไม่งั้นดิฉันไปคลอดดิฉันก็เอาชื่อใครไปใส่ก็ได้เป็นพ่อเด็กจะเป็นพ่อเด็กเลยแบบนั้นนะไม่ได้นะคะต้องมีการรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างที่บอกเนาะคือเด็กคลอดแล้วพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังก็ได้นะคะจดทะเบียนรับรองบุตรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเอาชื่อผู้ชายไปใส่ในสูจิบัตรเด็กแล้วผู้ชายจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจถูกแล้วแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยเหนื่อย

โอ้โหกลับมากันแล้วนะคะพี่น้องฟังเพลงไพเราะเสร็จปั๊บมานี่เลยค่ะทักทายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องหายพี่น้องคะพี่น้องไปไหน อ๋อไหนอ่ะเออข้อความหายจริงอ่ะเอาไปไหนน่ะโอ้ยเสียใจเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติจากเชียงใหม่นะคะคุณประนอมวันเพ็ญโคกสำโรงลพบุรีนะคะอืมแล้วก็ถัดมาคุณวลีรักวรการรัศมีจ้าอารุณสวัสดิ์นะคะเช้าๆอย่างนี้เช้านี้นะคะรับทานอะไรหรือยังโอ้ถ้าพูดถึงของรับทานอาหารตอนเช้านี่สุดยอดเลยเนี่ยนะคะต้องลงปักใต้ค่ะที่หาดใหญ่นะคะแต่คราวนี้ล่ะค่ะปัญหามีค่ะไปไม่ได้ช่วงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียค่ะพัดข้ามแดนมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างรวมตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่ค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติหายใจแล้วดังฟี่ฟี่อย่างเงี้ยนะเออก็รีบไปพบแพทย์นะคะยังอยู่ปากใต้นะคะอยู่ล่างลงไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสายการบินแอร์เอเชียขาดทุนไตรมาส2ประมาณสัก 6.7 พันล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินหมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาทเผชิญกับวิกฤตสภาพค้างหนี้มาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ย500ล้านลิงกิตก็เท่ากับประมาณ 4,100 ล้านบาทติดทั้งค่าลงจอดติดเงินหนี้ค่าจอดอากาศยานจนกระทั่งต้องปรับลดต้นทุนเช่นการคืนเครื่องบินแล้วก็ตัดเส้นทางการบินบางเส้นทางทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องหาหรือแล้วก็วางแผนรองรับเป็นมาตรการนะคะที่จะรองรับในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการปรับเส้นทางรวมถึงดูแลนะคะรองรับผู้โดยสารหากเกิดสถานการณ์ของเอเชียที่รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็พบว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยพุ่งเฉียด 800,000 บาทสูงสุดในรอบ17ปีจากภาระทางการเงินในครอบครัวรายได้เนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นจนกระทั่งเป็นหนี้ในระบบเนี่ยนะคะ 77.2% มีทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อยานพาหนะมีภาระที่จะต้องผ่อนชำระเฉลี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 21,935 บาท 30 สตางค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนเนี่ย 8.11% ทำให้เกิดความกดดันกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอยู่นั่นบางครั้งซื้อไม่ไหวสะท้อนหนี้ถูกใช้เพื่อประคองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหมุนภาระหนี้เดิมทั้งเพื่อประกอบธุรกิจดำเนินชีวิตรวมถึงการลงทุนทางการเกษตรรอบใหม่ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังอ่านเสร็จปั๊บหน้าตาก็หน้ามืดตาลายคล้ายจะไม่มีเงินค่ะ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
6: เอาทักพี่น้องก่อนจ้านะจ้าคุณจิระวรรณเนียมสงวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกมาว่าเอ้ยฟังไม่ได้แต่เดี๋ยวแก้ไขให้นะจ้าบอกว่าชะอวดฝนไม่ตกเช้านี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวนีข้องหลิมคุณสุทัศน์อนุกูลคุณเมตตาเทพชูคุณคนสันโดษนี่คนนี้ร้อยเอ็ดนะคะคุณอมรีบอกคิดถึงสุดหัวใจปื๊ดดีใจค่ะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยนะคะเจ๊สูไก่ทอดเขียนมาเพิ่มค่ะบอกรักไม่เปลี่ยนแปลงช่างแจ้วตื่นตีสี่รอฟังพี่แหม่มอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคุ้มพิทักษ์คุณอุไรจริตงามบอกทุ่งสงตกหนักมากนะฝนนั่นนั่นนั่นนะส่วนคุณสัมพันธ์อินดอนภัยนะคะบอกว่ากำแพงแสนอากาศดีจ้าคุณเกษมกัญจนการจากชะอวดนะจ๊ะคุณดาวัฒน์ส้มตำจากชุมพรจ้าคุณจบทุกอย่างได้อ๋อไม่ใช่เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมจ้าตามต่อมานะคะคุณบุรัตน์หนูคงจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณอารมณ์ค่ะจากกงหลาพัทลุงนะคะบอกว่าฝนตกใส่น้ำยางแล้วพี่แม่มือคุณไส้สังขยาค่ะบอกว่าตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยนะคะตอนนี้20องศานะจ๊ะอันมานี่มาข่าวก่อนเลยนะคะเคาะแล้วพี่น้องต่ออายุไทยช่วยไทยพัสต่อไป2เดือนเลยนะคะตุลากับพฤศจิกายนคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40พร้อมกับเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยที่ยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569ข่าวต่อไปนี้ถ้าผู้ใดทานข้าวอยู่นะคะก็ขออภัยแต่ต้องอ่านค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ก่อนดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกคือกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะนักกีฬาสาวชาวออสเตรเลียขอโทษจากใจกรณีดราม่าปล่อยอุจจาระเหลวต้องบอกว่าเหลวนะเมื่อเข้าสู่สถานีที่4นั่นก็คือการกระโดดเบอร์พีคืออะไรคือกระโดดเป็นท่าพุ่งหลังอะนะแล้วเธอก็อุจจาระเหลวแล้วใช่ไหมเธอก็ฝืนแข่งไฮล็อกที่กรุงปักกิ่งจนกระทั่งจบแมตช์อุจจาระก็ไหลผ่านจากกางเกงนะคะลงสู่ขาไปจนถึงนู่นเลยค่ะข้อเท้ารองเท้าพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจนกระทั่งผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเนี่ยนะคะเหยียบอึที่เลอะตามพื้นมีบางคนลื่นถลายส่วนกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งกระทบสุขภาพกายสุขภาพใจของเพื่อนนักกีฬาผู้ชมทีมงานเธอก็ยอมรับนะคะว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดโดยเธอเนี่ยนะคะก็สละคะแนนที่คว้าแชมป์เธอเข้าเป็นอันดับ1ประเภทโปรวูเมนคือแข่งคนเดียวอะค่ะนะคะไม่มีทีมเลยเธอคนเดียวแข่งตลอดด้วยการทำสถิติโลก1ชั่วโมง1นาที23วินาทีเธอได้ที่1แต่เนี่ยคิดแต่คิดแตนอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะด้านนายแพทย์คณัฐคุทธกูลเนี่ยนะคะนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพก็วิเคราะห์ว่าการอั้นถ่ายเนี่ยนะคะถ่ายเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะกับนักกีฬาทุกประเภท ให้ระวังและเตรียมตัวให้ดีที่สุดเออการกินถึงนี่บางครั้งก็ไม่ใช่นะคะคุณวิชิตบอกอุตรดิตอิตรดุดฝนตกจ้านะคะเอาต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแจ้งข้อหาหญิงสูงวัยนี่กลับมาเมืองไทยแล้วนะหญิงสูงวัยวัยไหนวัย80พักอาศัยเพียงลำพังขี่3ล้อไฟฟ้าวิ่งกลางถนนก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถก็หลบกันวูบว่าวูบว่าบางครั้งเธอก็ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก็จัดทีมเจรจานะคะแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเธอขับรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยไปบนท้องถนนแล้วก็ไปช้าๆเนิบๆนะคะก็จำเป็นล่ะค่ะต้องใช้พรบจราจรในการที่จะคุยกับเธอเพราะว่าคุยด้วยปากเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วนะคะในกรณีที่ผิดพรบจราจรนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมาใช้ในทางจราจรกีดขวางทางจราจรและขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อนุญาตก็เตือนนะจ๊ะถึงครอบครัวของผู้สูงอายุช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าขับในท้องร่องในสวนไม่เป็นไรแต่ออกถนนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้นะคะความไวของรถความแรงของรถเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แล้วก็ให้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของการนำรถไฟฟ้าที่เป็นรถ3ล้อนะออกมาขับขี่บนท้องถนนหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะคะพี่ตำรวจเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่จะเน้นในเรื่องของการตักเตือนก่อนหากพบการกระทำผิดซ้ำก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณมาลินีสามพ่วงบุญบอกพี่เล่าเรื่องนักกีฬาชาวออสซี่เนี่ยได้เห็นภาพเลยโอ้โหภาพที่พี่บรรยายก็ชัดเกินดิฉันก็ผิดอีกแล้วดิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแต่ถ้าเกิดนะอยากเห็นภาพที่แท้ทรูเปิด TikTok อ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยขนาดเห็นนะยังไม่ได้อยู่ในสนามนะขมคอเลยไอ้ยะจัดไปเพลงนี้เหมาะสุดแล้วจัดมายำละเงนจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถัง

0: มีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
3: น้อยแบบปะ
4: ยามา

0: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรส์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะในช่วงชั่วโมงที่2ของ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาที่22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศพี่น้องที่รักทุกท่านน่ารักด้วยรักด้วยรับฟังนะคะรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งจะได้ไหมนี่ขอสักน้อยหนึ่งดีเจก็แก่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่อีกสักกี่ปีถ้าอยู่ถึง100ปีไม่เอาอ่ะเอาน้อยกว่านั้นขี้เกียจตะบันน้ำกินคืออย่างนี้เวลาหมากเนี่ยนะคะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟันเฟืองคนโบราณเนาะเขาก็จะไม่มีฟันอ่ะไว้เคี้ยวหมากเพราะว่าหมากเนี่ยนะคะแข็งโดยเฉพาะเวลาเป็นหมากตากแห้งอ่ะหมากตากแห้งเนี่ยเขาจะทำไว้ช่วงนู้นช่วงที่หมากสดขาดนะคะมันหมดยุคหมดรุ่นเขาเรียกว่าหมดรุ่นคือไม่ใช่หน้าของหมากก็จะเป็นหมากแข็งเขาก็จะเอาหมากพลูเนี่ยลงไปในตะบันแล้วจากนั้นเขาก็ตำนะตำแล้วก็ค่อยๆกระทุ้งออกมาแล้วก็ค่อยๆเอามาเคี้ยวเฮ้ยถ้าถึงขั้นตะบันน้ำเนี่ยมันหนักกว่าหมากเยอะนะพี่น้องนะพอดีช่วงนี้มีเพื่อนนะคะเป็นคนเมียนมาเขาก็ติดหมากเขาก็แบ่งปันหมากมาให้ดิฉันเนี่ยนะคะได้เคี้ยวด้วยเคี้ยวทีหนึ่งฟันก็เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้ยาเส้นนั่นแหละค่ะขาดฟันนะจนกระทั่งกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องดิฉันก็มีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนคนนี้มาจากในยิมนะคะเขาก็ติดหมากดิฉันก็พลอยติดไปด้วยแหละแล้วเวลาทานแล้วแรงดีพี่น้องโอ้โหจริงๆหนักกว่าใบกระท่อมอ่ะกระท่อมเนี่ยกินแล้วไม่โอนะแต่ดิฉันว่าหมากเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนี่ต้องหลบตำรวจให้ดีเพราะว่าเวลาคนกินหมากปากเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะค่ะให้พี่เขาเนี่ยนะคะเข้ามาชิดสนิทสนมอ่ะว่างั้นแต่เพื่อนชาวยิวเนี่ยไม่เคยมีว่าแล้วนะคะข่าวชาวยิวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะซาไปหน่อยนึงคุยกันเรื่องชุมชนชาวยิวในไทยดีกว่านะคะซึ่งชุมชนชาวยิวเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วคนเป็นก็มีคนตายก็มานะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปายเชียงใหม่พังงาสมุยภูเก็ตนี่ใกล้ๆในกรุงเทพนะคะสุขุมวิทซอย20สุขุมวิทซอย22อุ้ยย่านถนนพระอาทิตย์นิชดาธานีแถวๆนนทบุรีแถวนั้นอู้อยู่กันคึกคักเดิมเนี่ยนะคะชาวยิวก็อยู่ในไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามีจำนวนไม่มากแค่ไม่กี่ร้อยคนปัจจุบันมีทั้งแบบพำนักระยะยาวและกึ่งถาวรเนี่ยตรงนี้ 7,000 คนไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนหลายแสนคนต่อปีเดินทางเข้ามาในย่านเนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบเฉพาะใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมีการก่อสร้างซาบักเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์ยิวขนาดใหญ่เนี่ยอยู่สุขุมวิท22นี่แหละมีชั้นใต้ดินห้ามคนไทยเข้าได้เฉพาะประชากรยิวเท่านั้นซาบักจะเหมือนอะไรก็เหมือนวัดเหมือนวัดในศาสนาพุทธนี่แหละเพียงแต่ว่านะคะเขาใช้เป็นที่สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่พบปะมีการจัดงานเฉลิมฉลองก็คล้ายๆวัดไทยในสหรัฐในออสเตรเลียแบบนั้นนะคะยังไงก็ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ารูปของซาบักเนี่ยนะคะที่ใกล้ถนนข้าวสารตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนพระอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็คเกอร์มีร้านอาหารโกเชอร์ตรงนี้นะคะโกเชอร์คืออะไรโกเชอร์คืออาหารตามหลักศาสนาที่ปรุงแล้วก็ถูกต้องตามหลักบัญญัติมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากนะคะตั้งแต่ประเภทของวัตถุดิบ ต้องเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าแยกแล้วก็เคี้ยวเอื้องพวกวัวทานได้แกะแพะกวางแบบเนี้ยทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นม้าเป็นอูฐเนี่ยทานไม่ได้สัตว์ปีกเนี่ยทานได้เฉพาะพวกไก่เป็ดห่านไก่งวงได้นะคะสัตว์ปีกที่เป็นนักล่าพวกเหยี่ยวนกอินทรีเนี่ยทานไม่ได้นะคะสัตว์น้ำก็ต้องมีครีบมีเกล็ดเช่นแซลมอนทูน่ากระพงอาหารทะเลกุ้งหอยปูหมึกรวมทั้งปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลาดุกกับปลาฉลามเนี่ยเป็นของต้องห้ามสัตว์เลื้อยคานพวกแมลงแบบเนี้ยทานไม่ได้นะคะสัตว์บกสัตว์ปีกจะต้องมีการเชือดนะอย่างรวดเร็วแล้วก็รีดเลือดออกจากเนื้อให้หมดด้วยเนื่องจากว่าศาสนาเนี่ยเขาห้ามรับทานเลือดนะคะเคร่งครัดที่สุดคือห้ามผสมเนื้อสัตว์กับนมจึงไม่สามารถทานพวกชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าหน้าเนื้อผัดซอสครีมนะคะจะต้องมีการแยกจานชามหม้อกระทะรวมถึงอ่างล้างจานแล้วก็ผ้าเช็ดจานสำหรับเมนูเนื้อกับเมนูนมเนี่ยออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็จะต้องมีเนี่ยร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงของเขาเองไม่สามารถมาทานอาหารอื่นได้จึงมีร้านอาหารของชาวยิวให้บริการโดยเฉพาะเนื่องจากความเคร่งครัดทางศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงเกิดคำถามว่าเราก็ไม่ได้อะไรจากการที่นักท่องเที่ยวยิวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าลักษณะคล้ายๆทัวร์สู่เหรียญของจีนใช่ไหมเพราะว่าเวลามากันเองเวลารับทานอาหารก็ร้านเป็นของพวกเขาที่พักเป็นของพวกเขาแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อเกิดคำถามตรงนี้นะคะว่าเขามาเราไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามกลับดีว่าแล้วเราต้องการได้อะไรจากชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวยิวล่ะมันต้องมีการถามกลับนะคะเมื่อยิวเนี่ยนะคะเดินทางมาเที่ยวในไทยมาตั้งรกรากในไทยไทยเองก็มีแรงงานไทยในอิสราเอลตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะคะในบ้านยิวมีแรงงานคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรกรรมปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบางส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะจากภาคเกษตรก็เริ่มที่จะมีการจ้างงานมีการขยายจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการจ้างงานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการค้าแล้วก็การบริการมีอะไรเหรอมีพ่อครัวมีล้างจานมีเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็ต้องเข้าตำราที่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่จะเสียยังไงแล้วที่สำคัญค่ะเวลาเขาเข้ามาเขาจะทำผิดกฎหมายไทยนั้นไม่ได้แล้วคนที่เอื้อนะคะให้เกิดเรื่องเหล่านี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาตาดำๆแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายทางปกครองอยู่ในมือจะใครล่ะถ้าไม่ใช่ใช่ไหม ดิฉันเว้นวรรคไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนั้นหมดเนาะไอ้พวกนั้นก็เป็นพวกไอ้ขี้ช่อ ไอ้พวกหน้าเงิน ได้อย่างเสียอย่างจ้า

ไม่ต้องเสียแหม่มได้แหม่มด้วยนะคะเขาบอกได้อย่างเสียอย่างค่ะแต่ดิฉันบอกว่าได้ดิฉันนี่ได้สองอย่างเลยนะคะได้ความกวนประสาทและได้ความแก่ติดไปด้วยพี่น้องจ๋านะจ๊ะคุณสมทรงจิตประสานถามมาว่าพี่ปั่นจักรยานบนถนนผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเห็นไหมตอนที่มันมียุคที่แบบจักรยานแข่งกันขับกันบนท้องถนนน่ะอันตรายมากเลยอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแต่ตอนนี้ซาไปแล้วนะคะเออปั่นกันโอ้โหอุตลุดกลางคืนก็ยังจะปั่นนะคะไฟก็ไม่เปิดโอ้โหมาทิ้งเป็นกลุ่มนะคะโอ้อันตรายสุดๆนะคะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็ปั่นกันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยเรื่องของพรบจราจรเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่ต้องรู้คำนี้นะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆก็จะมาบรรยายกฎหมายในรายการกฎหมายใกล้ตัว2ทุ่มถึง4ทุ่มทักทายพี่น้องก่อนดีกว่าคุณจิตราศรีจันทร์คุณณรงค์จุ้ยทองคำจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่ะนี่มาจากอำเภอบางแพนะคะราชบุรีคุณจันแหลมโล่งอากาศค่ะคุณทองพูนเบญเจริญจากร้อยเอ็ดนะจ๊ะคุณประจวบสุขใสจากเชียงใหม่คุณไพบูลคุยแก้วคุณราตรีเทียนบางอรุณสวัสดิ์คุณธีระพงษ์ผายมอุ้ยพี่ก๊อฟดิดสยามฟังอยู่นะจ๊ะไม่ได้ฟังคนเดียวนะจ๊ะฟังกับภรรยาสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรขาคุณจารินีโบกคำคุณวันชัยคำทองนะคะนี่บอกน้องแหม่มสบายดีใช่ไหมสบายดีน้องแหม่มทำไมตัดผมสั้นดิฉันว่ายน้ำค่ะแล้วดิฉันก็ขี้เกียจขึ้นมาสะบัดขนเหมือนมะพร้าวไงเออเนาะพี่แหม่มนะส่งมาพี่แหม่มไปดูคอนเสิร์ตเหรอเปล่าพี่แหม่มจัดเสาต่ออีกสัก 3-4 วันไม่ค่ะคุณบุญมาภูมิรักนะคะบอกว่าพังงาเช้านี้แรงก็แปลว่าฝนไม่ตกจ้ะแล้วก็พี่แหม่มขำอะไรพี่แหม่มขำข้อมูลนั่นแหละที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะมีทักจากปัตตานีด้วยนะคะทักจากปัตตานีจากคุณออนที่พาพูดถึงปัตตานีพูดถึงหน้าหนึ่งทันทีเลยนะคะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องถามว่าทำไมต้องประกาศคือเราเอาข่าวเขามาอ่านเนี่ยต้องให้เกียรติเขานะคะสุคิรินเดือดโจมตีถล่มอสดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกคาถนนสุคิรินระอุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงใส่รถบรรทุกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจต่ออีกหนึ่งฉบับจ้านั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกัน2อสพรีชีพโจรใต้ลอบบึ้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16รถ6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสสางแค้นเขาตะเวโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยถ้าเห็นภาพจากหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะก็เกิดในพื้นที่หมู่บ้านบูกายาอิงตำบลล่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสนี่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วก็น่าไปเที่ยวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้พาไปอิสราเอลพี่น้องสะดุ้งนะคะอิสราเอลประกาศเตรียมเปิดสงครามเต็มรูปแบบเพื่อฉนวนกาซาของปาเลสไตน์แล้วก็บังคับขืนใจโยกย้ายตะเพิดชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนพ้นแผ่นดินเกิดผ่านทั้งทางบกและทางทะเลความขัดแย้งเนี่ยนะคะยืดเยื้อมากว่า2ปีหลังจากที่กลุ่มอามาสเนี่ยนะคะโจมตีอิสราเอลความขัดแย้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในกาซาเท่านั้นแต่ได้ขยายตัวเป็นสงครามตัวแทนในภูมิภาคโดยมีกลุ่มอิสปะละในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็ประเทศอิหร่านก็เข้าร่วมด้วยนะคะกับการเปิดศึกกับอิสราเอลเป็นระยะแล้วก็
กลับมาประเทศไทยกลับมาเมืองไทยนี่แหละคุณผู้ฟังการเติบโตนะคะของเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนระบบข่าวทั่วโลกส่งผลให้ Data Center ซึ่งก็คือศูนย์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเนี่ยกระจายไปทั่วรวมถึงประเทศของเราเดิมเนี่ยนะคะศูนย์ Data Center เนี่ยจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและท่อสายเคเบิลใต้น้ำแต่ล่าสุดอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นข่าวมาเป็นระยะระยะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอสปทนี่ก็มีอยู่อาคารนึงเป็นอาคาร Data Center ที่ตั้งใกล้แล้วก็แทรกตัวอยู่ในเมืองใหญ่รวมถึงใจกลางของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 18-25% ต่อปีเพื่ออะไรเพื่อความเร็วปี๊ดของการส่งผ่านข้อมูลรวมถึงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ความเร็วสูงการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์และการใช้งานแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังดูอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากศูนย์ Data Center ยิ่งพื้นที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นความเร็วก็ย่อมก็ต้องบอกว่าความเร็วก็ต้องปี๊ดกว่า 1-2 มิลลิวินาทีและความเร็วปี๊ดก็จำเป็นต้องมีความเสถียรของระบบไฟฟ้ายกตัวอย่าง Data Center เนี่ยนะคะความจุเอาเล็กก่อนแล้วกันประมาณสัก50เมกะวัตต์เนี่ยแห่งเดียวเลยนะจะใช้ไฟฟ้าได้มากถึง438ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมากกว่า 80,000 ถึง 100,000 หลังคาเรือนและทุกๆการใช้ไฟฟ้า1กิโลวัตต์ของเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center จะเสียไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นและการจ่ายไฟสำรองเพิ่มอีก 0.5 ถึง 0.8 กิโลวัตต์โดยไม่มีช่วงเวลาที่จะพักเลยเมื่อไม่มีเวลาพักแม้แต่นาทีเดียวเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานหนักมีความร้อนที่สูงต้องระบายความร้อนซึ่งต้องใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการทำระบบความเย็นแบบระเหยเป็นคูลิ่ง Data Center ความจุ50เมกะวัตต์อย่างที่บอกเนี่ยนะคะของอาคารเพียงแค่แห่งเดียวต้องใช้น้ำประปาสูงถึง900,000ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวันเท่ากับการใช้น้ำของคนหมื่นคนน่ะพี่น้องในการชำระล้างอุปโภคบริโภครวมหลงจุ้งเหลงเจ้งอยู่ในนั้นมันไม่ได้จบแค่ไฟกับน้ำประปาคุณรู้ฟังอาคาร Data Center ต้องมีพัดลมขนาดใหญ่ที่เป็นแบบวิ้งเวลากระชากทีนึงก็ฟาดเสียงดังๆเนี่ยนะคะระบายความร้อน 40-50 องศาเซลเซียสออกจากอาคารตลอดเวลาคราวนี้เป็นไงล่ะพอระบายออกจากอาคารอุณหภูมิรัศมี 100-300 ที่อยู่รอบอาคารมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะ 2-4 องศาเซลเซียสสร้างความร้อนแล้วก็มีเสียงหึ่งๆจากพัดลมขนาดใหญ่เป็นมลพิษความร้อนและมลพิษทางเสียงให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นตลอดเวลาเกิดความเครียดสะสมร้อนนอนไม่หลับเปิดแอร์สิคราวนี้ก็ปวดหัวด้วยโอ้โหมันเบาๆตลอดเวลาปวดหัวเรื้อรังเลยแหละพี่น้องเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ะก็จะมีพัดลมระบายอากาศแบบนี้มีอุปกรณ์ทำความเย็นแบบนี้และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบนี้แต่มันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ข้างบ้านเราเออส่วนกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนกำหนดกฎผังเมืองไม่มีการจำแนกหมวดหมู่ของ Data Center ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพของประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรารวมถึงยังไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่อนุญาตเฉพาะก็เปิดทางสิ
ให้มีการยื่นขออนุญาตจัดตั้งอาคารพาณิชย์บนพื้นที่สีแดงและสีส้มอันทำแล้วถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมเขาก็เห็นช่องโหว่คราวนี้ก็กระจายไปไม่เฉพาะกรุงเทพไม่เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมแต่มีถึง65แห่งทั่วประเทศและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยกระจุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยบางรักษาธรสีลมปทุมวันอุ้ยแถวนี้ก็มีเยอะรัชดาห้วยขวางพระรามเก้ารามคำแหงจะตุจากบางนาตราดบางพลีชลบุรีระยองสระบุรีนนทบุรีปทุมธานีเอาเป็นว่าตรงไหนมีคนเยอะจำเป็นต้องใช้การประมวลผล AI เยอะๆ Data Center ก็แทรกตัวเข้าไปใจกลางเมืองเป็นวิกฤตเงียบที่น่ากังวลใจกับประชาชนอย่างยิ่งมันกระทบทั้งน้ำทั้งไฟอ๋อมีการกักตุนน้ำมันด้วยไงเวลาเกิดไฟตกมากๆเขาก็ต้องตีไฟขึ้นมาอีกเห็นไหมมีเสียงหึ่งหึ่งตลอดเวลามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจที่รัฐบาลนี้ยังเงียบอยู่พอพูดถึงทุนพูดถึงเงินก็ต้องพูดถึงนายทักษิณนายทักษิณชินวัตรสู้ยิบตามอบให้ทนายเนี่ยนะคะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอเพิกถอนและระงับการยึดอายัดทรัพย์ 1.5 ถึง 1.7 หมื่นล้านบาทจากปมภาษีขายหุ้นชินคอปคอร์เปอเรชั่นเมื่อปี2549โดยโต้แย้งนะคะว่ากรมสรรพากรเนี่ยยึดอายัดซ้ำซ้อนและเกินกว่าความรับผิดชอบตามคำพิพากษาเดิมพร้อมกับให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวส่วนท่าทีของกรมสรรพากรนะก็ยืนยันค่ะว่าการบังคับคดีภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะคะเป็นคนละส่วนกับทรัพย์ที่เคยถูกศาลฎีกาสั่งยึดตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้จึงยังคงมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายก็แปลว่าจะยึดต่อจะยึดอีกส่วนจะยึดแน่หรือเปล่าไม่ทราบทั้งนี้นี่นะคะศาลภาษีอากรกลางเนี่ยก็นัดนะจะไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีการนัดสืบพยานเนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเงินนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทในกรณีเมื่อปี2560ที่เธอเนี่ยนะคะหนีการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวถูกพิพากษาจำคุก5ปีตอนนี้เธอก็ตุลักตุเลอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรล่าสุดเห็นอยู่ที่จีนมั้งแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทเอ้ยนาดีๆมันต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพี่น้องค่ะ

พี่น้องคะเขาสิ้นรักกันแล้วอันข่าวนี้นะคะโอ้โหจริงแท้แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเตือนระดับ2ให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ที่เป็นนักเดินทางชาวมะกันจะเดินทางไปกัมพูชาโดยนะคะอ้างถึงอาชญากรรมสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานคือฝังไว้แต่ยังไม่ทำงานคือยังไม่ระเบิดนั่นแหละและบอกด้วยนะคะว่ามีบางพื้นที่ค่ะถึงขั้นประกาศเตือนภัยระดับ4ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงบันทายมีชัยโพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารและกำปงทมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกจากนี้ยังให้เพิ่มความระมัดระวังในกรุงพนมเปญสืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมสำหรับพลเมืองชาวมะกันที่ตัดสินใจจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแชร์คำเตือนว่าอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์ขณะเดียวกันก็เรียกร้องนักเดินทางใช้มาตรการระแวดระวังขณะจะรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเน้นย้ำแนะนำซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริการในการอพยพประกันสุขภาพและการยกเลิกการเดินทางด้วยหรือไม่พร้อมระบุนะคะว่าแม้กระทั่งการครอบครองยาเสพติดแม้เพียงผิดกฎหมายในปริมาณเล็กน้อยก็อาจเผชิญกับการจำคุกเป็นเวลานานและอาจถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตคำเตือนดังกล่าวเนี่ยนะคะมีขึ้นขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศเตือนด้านการเดินทางและความปลอดภัยสำหรับจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ประเทศไทยอั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่รักทำไมไม่บอกต้องจัดไปละจ้า

0: ุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยรีเซล SSH

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
4: เวลาหมดเวลาในเช้าวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นมานะคะรวมทั้งกันพูดคุยให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องและก็คือช่วงนี้อีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาจะบอกแบบนี้พี่น้องจ๋าแผนที่ชีวิตของตัวเราเราเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองและขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักเพื่อชีวิตที่มีความหมายชนิดที่ว่าหงายท้องตึงไปตุยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าดีที่ได้มีชีวิตแบบนี้ขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิอิแต่ถ้ามีน้อยใช้อย่างเบาๆค่อยๆบรรจงจนกระทั่งแก่แบบนี้คือให้แก่และมีเงินอย่าใช้เงินจนหมดก่อนแก่แค่นี้แหละพี่น้องนะคะคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคและชนะมารชินะปัญชระปะริตังมังลักขะตุสัพพะถาขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์สวัสดีค่ะ